ดูแผนภาพแสดงแนวคิดข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับข้อที่2และข้อที่3เด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะเด็กๆต้นทางคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันโจทย์ข้อที่1มีว่าอย่างไรเด็กๆอ่านพร้อมกันด้วยเสียงดังฟังชัดค่ะ1 2 3เริ่ม

0: ทย์ข้อที่1ข้อนี้นะคะเด็กๆบางคนยกมือได้คำตอบและแนวทางในการแสดงความคิดเห็นแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเด็กๆมาดูกันเราจะเลือกแผนภาพแสดงแนวคิดหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3ดีสำหรับข้อนี้นะคะเป็นแผนภาพแสดงแนวคิดหมายเลข1คุณครูขอตัวแทน1คนนำเสนอแนวคิดให้คุณครูนะทำไมถึงเป็นหมายเลข1ลูกทำไมไม่ใช่หมายเลข2และหมายเลข3เพราะอะไรกลุ่มไหนดีคะนักเรียนปลายทางล่ะคิดว่าหมายเลข1เหมือนเพื่อนๆต้นทางไหมถ้าคิดว่าใช่นำเสนอแนวคิดของตนเองเลยนะคะนำเสนอเหตุผลของตนเองนักเรียนต้นทางกลุ่มไหนคะเป็นกลุ่มที่3นะคะเป็นอีคิวนะทำไมถึงเลือกแผนภาพแสดงแนวคิดหมายเลข1เพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่ามันเป็นข้อ1ครับ
0: ข้อนี้เป็นข้อ1แต่ว่าอาจจะเป็นแผนภาพหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3ก็ได้แต่ทำไมถึงเลือกข้อ1ล่ะลูกเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่า
0: EQ
1: เพราะว่าจำนวนมันใกล้กันครับ
0: จำนวนนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงใกล้กันใช่ไหมคะเป็นเหตุผลในการเลือกหมายเลข1ก็ได้นะคะเพราะคำตอบที่ถูกก็คือแผนภาพแสดงแนวคิดที่ถูกต้องสำหรับข้อที่1ก็คือหมายเลข1นั่นเองนะคะเหตุผลของ EQ ก็คือมีนักเรียนชายกับมีนักเรียนหญิงและจำนวนก็ใกล้กันเพราะฉะนั้นหมายเลข1ถูกต้องเลยค่ะแล้วเราใส่ข้อมูลอย่างไรเด็กๆคะแถบสีเขียวแถบสี่เหลี่ยมสีเขียวนี้เราจะเป็นข้อมูลของนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง
2: นักเร
0: ีย
2: นชาย
0: เป็นนักเรียนชายเพราะว่าอะไรนักเรียนชายมีจำนวนน้อยกว่าแต่ละกลุ่มคนใดคู่ใดที่ได้แผนภาพหมายเลข1เด็กๆเขียนข้อมูลเลยนักเรียนชาย780คนนะคะนักเรียนชาย780คนต่อไปแสดงว่าแถบสีส้มต้องเป็นอะไรคะเป็นนักเรียนหญิงใส่ข้อมูลอย่างไรดีนักเรียนหญิง803คนตัวแทนกลุ่มเขียนข้อมูลลงไปเลยนะคะจากนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีนักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิงกี่คนอยู่ตรงส่วนไหนคะลูกจะต้องอยู่ตรงส่วนไหนคะส่วนของนักเรียนหญิงที่เกินมาตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์จะต้องเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกการลบการคูณหรือว่าการหารนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นการบวกหรือการลบคะนักเรียนต้นทางบอกว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเพราะว่าอะไรเพราะหาส่วนต่างในข้อนี้นะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่หาส่วนต่างประโยคสัญลักษณ์จึงต้องเป็นการลบนั่นเองซึ่งตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนมากกว่าก็คือจำนวนของนักเรียนหญิงนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างลูกยากไหมคะไม่ยากเลยเดี๋ยวต่อไปข้อที่2และข้อที่3คุณครูจะให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันแล้วเขียนข้อมูลให้ครบเหมือนตัวอย่างข้อที่1เด็กๆพร้อมไหมคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปด้วยนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูข้อที่2แล้วเด็กๆลงมือทำอีก2ข้อที่เหลือได้เลยค่ะลงมือทำได้เลย

0: ่มพร้อมค่ะทุกกลุ่มพร้อมทุกกลุ่มพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางคุณครูได้ให้เวลาในการลองทำลองวิเคราะห์โจทย์ไปบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างคะลูกทำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเด็กๆคะข้อที่2ข้อที่2มีว่าอย่างไรเด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านโจทย์พร้อมกันด้วยเสียงที่ดังฟังชัดนับ 1 2 3 เริ่มค่ะ
1: กลุ่มแม่

0: เด็กๆคิดว่าเราจะใช้แผนภาพแสดงแนวคิดหมายเลข2หรือหมายเลข3คะหมายเลข2นะคะเพราะว่ามีหน้ากากผ้าสำหรับเด็กและหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่นะคะและมีการเปรียบเทียบดังนั้นจึงเป็นแบบหมายเลข2นะคะซึ่งก็จะได้ดังนี้เด็กๆเวลาเด็กๆใส่ข้อมูลลงไปเด็กๆจะในแถบสีเขียวนี้จะเป็นข้อมูลของหน้ากากผ้าสำหรับเด็กหรือสำหรับผู้ใหญ่คะสำหรับเด็กหรือสำหรับผู้ใหญ่ลูกสำหรับเด็กนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสำหรับเด็กนะคะผลิตได้น้อยกว่าหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ดังนั้นแถบสี่เหลี่ยมสั้นจึงเป็นของเด็กนะคะ 1,500 ชิ้นนะคะอันนี้คุณครูย่อนะจริงๆเป็นหน้ากากผ้าสำหรับเด็กใช่ไหมคะ 1,500 ชิ้นต่อไปเด็กๆอ่านข้อความที่2พร้อมกันข้อความที่2สิ่งที่โจทย์บอกว่ายังไงลูกซึ่งผลิตได้น้อยกว่าหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ 2,200 ชิ้นแปลว่าหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ผลิตได้ 2,200 ชิ้นใช่หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ 2,200 ชิ้นคืออะไรคะหน้ากากผ้าที่เราผลิตได้มากกว่าเด็กใช่ไหมคะของผู้ใหญ่ที่มากกว่าเด็กดังนั้นนะคะ 2,200 จึงเป็นข้อมูลในส่วนนี้นะคะ 2,200 เป็นข้อมูลของหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ที่เกินออกมานะคะเพราะฉะนั้นแถบสีส้มเป็นหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่เด็กๆทราบข้อมูลไหมคะเด็กๆทราบข้อมูลไหมคะยังไม่ทราบเพราะว่ากลุ่มแม่บ้านผลิตหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ได้กี่ชิ้นเป็นส่วนที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นแถบสีส้มนะคะเราไม่ทราบข้อมูลเด็กๆอาจเขียนเป็นเส้นประเป็นจุดไว้หรือใช้เครื่องหมายคำถามแบบนี้ก็ได้นะคะกลุ่มไหนที่ทำไม่ถูกต้องเด็กๆสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะต่อไปประโยคสัญลักษณ์จากแผนภาพนี้เด็กๆจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบลู
1: ก
0: ใช้วิธีการบวกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วของผู้ใหญ่มีปริมาณที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องนำจำนวนของเด็กที่ผลิตได้นะคะจำนวนหน้ากากผ้าสำหรับเด็กที่ผลิตได้บวกกับส่วนต่างตรงนี้นะคะก็จะได้จำนวนหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ที่เราผลิตได้นั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์จึงเป็น 1,500 บวกด้วย 2,200 ไหนกลุ่มไหนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องยกมือขึ้นค่ะเก่งมากเลยนะคะแล้วเด็กๆ เขียนส่วนประกอบถูกต้องไหมคะกลุ่มไหนถ้ายังเขียนไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะต่อไปข้อที่3ต่อไปข้อที่3เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันเหมือนเดิมนะคะด้วยเสียงที่เป็นยังไงลูกเสียงดังฟังชัดนะคะเริ่ม1 2 3สำหรับข้อนี้นะคะเราเหลือหมายเลข3อยู่แค่แผ่นเดียวเพราะฉะนั้นแผ่นภาพแสดงแนวคิดจึงเป็นหมายเลข3และที่เป็นหมายเลข3ด้วยเพราะว่าอะไรลูกสถานการณ์เป็นแบบรวมกันใช่ไหมคะลูกเดิมชาวสวนมีมังคุดกี่กิโลกรัมไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบดังนั้นแผ่นภาพแสดงแนวคิดของเราจึงเป็น2แถบที่ต่อกันแบบนี้นะคะทีนี้เด็กๆมาดู

0: ังเกตโจทย์แถบสีเขียวนะคะควรเป็นข้อมูลของมังคุดที่เป็นยังไงลูกที่ขายไปแล้วเพราะว่าอะไรทำไมต้องเป็นมังคุดที่ขายไปแล้วขายได้มากกว่าส่วนที่ยังเหลืออยู่ดังนั้นแถบสีเขียวจึงเป็นขายไปแล้ว 3,200 กิโลกรัมเด็กๆคะคุณครูเขียนว่ากกจุดหมายความว่ากิโลกรัมนะคะต่อไปแถบสีส้มก็เป็นมังคุดที่เป็นยังไงคะยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือเดิมชาวสวนมีมังคุดกี่กิโลกรัมข้อนี้เด็กๆจะต้องทำยังไงเด็กๆปลายทางช่วยกันคิดนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือเดิมชาวสวนมีมังคุดกี่กิโลกรัมเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเดิมชาวสวนมีมังคุดกี่กิโลกรัมเดิมก็คือทั้งที่ขายไปแล้วกับทั้งที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นการบวกนั่นเองเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะ 3,200 บวกด้วย540อันนี้เป็นการวิเคราะห์โจทย์การบวกการลบเบื้องต้นเด็กๆเป็นยังไงบ้างยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: นะเบื้องต้นก็คือมีแค่2จำนวนมีแค่เป็นการบวกหรือเป็นการลบเท่านั้นแต่เด็กๆอยู่ป.3แล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องการหาคำตอบของสถานการณ์การบวกลบรักคนเพราะฉะนั้นโจทย์วันนี้ของเด็กๆก็คือโจทย์การบวกลบรักคนนั่นเองนะคะทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือนักเรียนสามารถหาคำตอบของสถานการณ์การบวกลบรักคนได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เด็กๆคะจากสถานการณ์เมื่อสักครู่เป็นสถานการณ์ที่เด็กๆสามารถพบเจอได้ในชีวิตจริงไหมใช่ดังนั้นนะคะเรานะคะจะต้องนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเราไปช่วยในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของเรานะคะเด็กๆมาดูสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงเหมือนกันเด็กๆอ่านสถานการณ์นี้พร้อมๆกันนะคะว่าสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันด้วยเสียงดังฟังชัดค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ1 2 3เริ่มเลยค่ะเตรียมเงินสำหรับซื้อคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก 100,000 บาทตอนนี้เด็กๆทราบหรือยังคะว่าคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กราคาเท่าไหร่ยังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูราคากันคอมพิวเตอร์นะคะราคาเท่าไหร่ลูก
1: 19,500
0: บาทนะคะต่อไปโน้ตบุ๊กราคาเท่าไหร่คะ
1: 21,200
0: ถ้าคุณครูถามว่าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่มีราคามากกว่าเด็กๆสามารถตอบได้ไหมลูกคืออะไรคะ
1: โน
0: ้ตบุ๊กนั่นเองแต่คำถามของคุณครูคือโรงเรียนจะเหลือเงินจากการซื้อคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กกี่บาทสำหรับข้อนี้เราจะมีแนวคิดอย่างไรมาช่วยในการหาคำตอบใช้วิธีใดมาช่วยในการหาคำตอบดีคะเดี๋ยวเรามาวาดแผนภาพแสดงแนวคิดกันเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะบอกแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้พร้อมไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วคุณครูมีภาพแสดงแนวคิดมาแถบสี่เหลี่ยมของคุณครูตรงนี้สีเขียวๆตรงนี้คือ1อะไรคะลูกจำนวนเงินที่โรงเรียนได้เตรียมไว้ 100,000 บาทต่อไปถ้าเรานำไปซื้อคอมพิวเตอร์ราคา 19,500 บาทเงินเราหมดไหมคะลูกยังไม่หมดนะคะเราไปซื้อเพียงส่วนหนึ่งนะคะไปซื้อคอมพิวเตอร์ 19,500 บาทไม่ได้ซื้อเพียงแค่คอมพิวเตอร์เท่านั้นเราซื้ออะไรอีกคะเราซื้อโน้ตบุ๊กด้วยนะคะราคา 21,250 บาทสิ่งที่คุณครูต้องการก็คือโรงเรียนเหลือเงินจากการซื้อคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กเท่าไหร่อยู่ส่วนไหนคะอยู่ส่วนนี้นั่นเองนะคะก็คือเงินที่เหลือนั่นเองจากข้อนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะ

การเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานของแต่ละกลุ่มจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้แผนภาพแสดงแนวคิดทั้ง3แผนเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเก็บรวบรวมให้เรียบร้อยก่อนเมื่อเก็บรวบรวมเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสังเกตสถานการณ์และเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบว่าโรงเรียนเหลือเงินเท่าไหร่นักเรียนปลายทางอาจใช้วิธีการเขียนลงในสมุดหรือออกมาเขียนหน้ากระดานห้องตนเองก็ได้นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วแสดงว่าเด็กๆจะต้องเก็บใบกิจกรรมจากคันนำเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วเมื่อเก็บเรียบร้อยแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยค่ะทุกกลุ่มลงมือทำได้เลย

0: ตอนนี้นะคะคุณครูเห็นประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนต้นทางแล้วนักเรียนปลายทางได้ประโยคสัญลักษณ์อย่างไรกันบ้างนักเรียนปลายทางคะเมื่อเห็นประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนแล้วเด็กๆต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนถูกต้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเด็กๆคะข้อนี้เด็กๆเขียนประโยคสักอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะอธิบายประโยคสัญลักษณ์ของตนเองเดี๋ยวให้กลุ่มไหนนำเสนอก่อนดีกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4เขียนประโยคสัญลักษณ์มา2ประโยคเลยนะคะได้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ใช่หรือไม่เดี๋ยวให้กลุ่มที่4นำเสนอนะคะเป็นใครนำเสนอลูกเป็นเชฟนำเสนอนะเมเดี๋ยวเมถือกระดานให้กับเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเชฟนำเสนอได้เลยลูกประโยคสัญลักษณ์ทั้ง2ประโยคของเชฟเป็นอย่างไรประโยคสัญลักษณ์ที่1ของเชฟคือ
1: 1แสนลบ 19,500 ลบ 21,250 ครับ
0: ถ้าเชฟนะคะอ่านเครื่องหมายลบนะให้เชฟอ่านว่าลบด้วยนะคะกลุ่มที่1ก็คือประโยคสัญลักษณ์แรกนํา 100,000 ไปลบด้วย 19,500 ตรงนี้ผลลบที่ได้ก็คือเด็กๆนําไปซื้อคอมพิวเตอร์ใช่มั้ยลูกจากนั้นเราไม่ได้ซื้อคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเราซื้อโน้ตบุ๊กด้วยดังนั้นต้องนําไปลบด้วย 21,250 ถูกต้องเลยประโยคสัญลักษณ์ที่1ของเชฟแต่ทำไมมีประโยคสัญลักษณ์ที่2มาด้วยล่ะประโยคสัญลักษณ์ของที่2ของเชฟเป็นอย่างไรเดี๋ยวนำเสนอด้วยนะคะ
1: 19,500 บวกด้วย 21,250 ลบด้วย 10,000 ครับ
0: ลบด้วยอะไรนะลูก
1: ลบ 100,000 ครับ
0: นํา 100,000 มาลบใช่มั้ยคะเพราะ 100,000 เป็นตัวตั้งแนวคิดที่2นี้มาได้อย่างไรเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะบางคนนะคะนำเสนอแนวคิดที่2นี้ด้วยเชฟนั่งลงได้ค่ะทุกกลุ่มกลุ่มที่1เดี๋ยวเรามาดูแนวคิดที่2นะคะแนวคิดที่1คือเราซื้อทีละอย่างใช่ไหมลูกเราซื้อคอมพิวเตอร์เราก็นํามาลบด้วยคอมพิวเตอร์เราซื้อโน้ตบุ๊กเราก็นํามาลบด้วยโน้ตบุ๊กแต่แนวคิดที่2ของเชฟเป็นยังไงแนวคิดที่2คือนําราคาของคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กมารวมกันก่อนนะคะนํามารวมกันก่อนจากนั้นเราจึงนําเงิน 100,000 บาทมาลบด้วยราคาของสินค้าทั้ง2อย่างนะคะประโยคสัญลักษณ์นะคะมี2แนวคิดเด็กๆสามารถหาคำตอบได้ทั้ง2แนวคิดเลยแต่เมื่อเด็กๆใช้ทั้ง2แนวคิดเด็กๆคิดว่าคำตอบที่ได้จะได้เท่ากันหรือไม่สำหรับประโยคสัญลักษณ์ที่1เวลาเด็กๆหาผลเด็กๆเวลาเด็กๆหาผลลัพธ์เด็กๆต้องหาผลลัพธ์ของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนดังนั้นในข้อที่1นี้เราก็นํา 100,000 ลบด้วย 19,500 มีกลุ่มไหนหาผลลบแล้วบ้างคะได้ผลลบเท่าไหร่ลูก 45,000 เมื่อหาผลลบแล้วนะคะเราก็ได้ผลลบเป็น 85,000 ใช่ไหมคะได้เป็น 85,000จากนั้นเราจึงนำไปลบด้วย 21,250 ผลลบที่ได้คือเท่าไรใครหาผลลบแล้วบ้างได้คำตอบเท่าไรลูกได้ผลลบเป็นเท่าไรคะ
1: 59,250 ครับ
0: ได้คำตอบเหมือนกับกลุ่มที่1เลยนะคะก็คือ59,250 ดังนั้นโรงเรียนก็เหลือเงิน 59,250 บาทนั่นเองเอ๊ะเด็กๆแล้วประโยคสัญลักษณ์ที่2ล่ะจะได้คำตอบเท่ากันไหม
2: เท่าก
0: ันเดี๋ยวเรามาหาคำตอบการประโยคสัญลักษณ์ที่2ตรงนี้เด็กๆต้องนํา 19,500 มาบวกกับ 21,250 ได้ผลบวกเท่าไหร่ลูกผลบวกที่ได้นะคะคือ40,000กับอีก750นะคะ จากนั้นเราก็นำ 100,000 มาลบด้วย 4,750 นั่นเองเด็กๆคะประโยคสัญลักษณ์ที่2เมื่อสักครู่นี้คุณครูสังเกตบางกลุ่มเขียน 100,000 ไว้ด้านหลังได้ไหมลูกเขียน 100,000 ไว้หลังเครื่องหมายลบได้ไหมคะไม่ได้นะ 100,000 เป็นจำนวนเงินที่มีต้องเป็นตัวตั้งต้องอยู่หน้าเครื่องหมายลบดังนั้นนะคะในข้อนี้ 100,000 ต้องอยู่หน้าเครื่องหมายลบลบด้วย 4,750 ผลลบที่ได้คือเท่าไหร่คะผลลบที่ได้คือ 59,250 เหมือนกันเท่ากันเลยนะคะดังนั้นโรงเรียนเหลือเงิน 59,250 เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะหาผลลัพธ์ของโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เด็กๆอาจหาประโยคสัญลักษณ์ได้มากกว่า1แนวคิดนั่นเองนะคะแต่ต้องเป็นไปตามสถานการณ์ด้วยนะคะลูกคำตอบที่เด็กๆหาได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่คิดว่าถูกต้องไหมคะเวลาเราจะตรวจสอบความถูกต้องเด็กๆจะต้องทำอย่างไรดีเรานะคะสามารถนำราคาคอมพิวเตอร์ราคาโน้ตบุ๊กนะคะมารวมกันแล้วนำมาบวกด้วยจำนวนเงินที่เหลือเด็กๆ ก็ต้องได้เท่าไหร่ลูกผลบวกทั้งหมดต้องได้เท่าไหร่100,000พอดีนะคะซึ่งได้100,000พอดีจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองอันนี้สถานการณ์ที่1มีวิธีหาผลลัพธ์มีวิธีหาคำตอบได้2แนวคิดเลยนะต่อไปมาดูโจทย์ข้อที่2สแตมป์ข้อที่2เป็นอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันด้วยเสียงที่เป็นยังไงคะลูกเสียงดังฟังชัดนะอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
2: โรงเรียนแห่งหนึ่ง
0: โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเด็กๆทราบจำนวนนักเรียนหญิงไหมคะทราบจำนวนนักเรียนหญิงไหมลูกทราบเด็กๆทราบจำนวนนักเรียนชายไหมคะตอนนี้ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดเด็กๆจะต้องนำจำนวนนักเรียนหญิงและจำนวนนักเรียนชายมาทำอะไรกันมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราทราบนักเรียนหญิงแล้วเด็กๆมาหานักเรียนชายกันจำนวนนักเรียนหญิงคือ899คนต่อไปจำนวนนักเรียนชายเด็กๆคิดว่าแถบสี่เหลี่ยมที่คุณครูจะแทนจำนวนนักเรียนชายจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าลูกสั้นกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียนหญิงเป็นยังไงกว่าคะมากกว่าจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนชายน้อยกว่าจึงต้องสั้นกว่านะคะกว่าอยู่47คนดังนั้นแถบสีส้มนี้นะคะก็เป็นจำนวนนักเรียนชายเด็กๆจะหาจำนวนนักเรียนชายได้อย่างไร
3: บวก
0: นำ899มาทำอะไรกับ47คะนำมาทำอะไรลูกนำมาลบเพราะว่าอะไรจำนวนนักเรียนชายเป็นยังไงกว่าน้อยกว่าหาจำนวนนักเรียนชายเด็กๆจึงต้องนำมาลบนั่นเองนะคะนำ899ลบด้วย47ทีนี้เราจะหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดได้ยังไงคะลูกเราจะหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดได้อย่างไรเด็กๆก็ต้องนำจำนวนนักเรียนชายกับจำนวนนักเรียนหญิงมาทำอะไรกันมารวมกันใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำจำนวนนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมารวมกันนั่นเองแล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรลูกจำนวนนักเรียนหญิงคือเท่าไหร่899คนแล้วจำนวนนักเรียนชายล่ะ899ลบด้วย47

ราะฉะนั้นเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์เด็กๆก็นำจำนวนนักเรียนหญิงมาบวกกับจำนวนนักเรียนชายซึ่งเรายังไม่ได้หาเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์899ลบด้วย47นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่นะคะนี่ได้ประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันจากประโยคสัญลักษณ์นี้เด็กๆต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บคือเท่าไหร่ลูก899บวกอะไร800เท่าไหร่คะ899ลบด้วย47เท่ากับ852เราก็ได้จำนวนนักเรียนชายมาแล้วจากนั้นเด็กๆก็นำจำนวนนักเรียนหญิงมาบวกกับจำนวนนักเรียนชายได้ผลลัพธ์เป็น 1,751 นั่นเองนะคะดังนั้นโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,751 คนนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆลองวิเคราะห์โจทย์ด้วยตนเองจากโจทย์ข้อนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำเป็นคู่โดยคุณครูจะแจกแผนภาพสำหรับแสดงแนวคิดให้กับนักเรียนคู่ละ1ใบแผนภาพแสดงแนวคิดเป็นอย่างไรมีลักษณะแบบนี้ลูกขอให้แต่ละคู่นะคะอ่านโจทย์ปรึกษากันแล้วนำข้อมูลมาเขียนลงในแผนภาพแสดงแนวคิดให้ครบถ้วนจากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้กับคุณครูด้วยนะคะคู่ละ1ประโยคสัญลักษณ์นะลูกจากนั้นเด็กๆสามารถหาคำตอบให้คุณครูด้วยได้เลยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วแต่ว่าเด็กๆยังไม่ได้ใบกิจกรรมตรงนี้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะมารับที่คุณครูแล้วนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกอุปกรณ์ให้กับเด็กๆด้วยตัวแทนออกมารับแล้วนำไปแจกให้เพื่อนๆในกลุ่มแต่ละคู่แล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: 470ลบ
1: ลบด้วย
0: ลบด้วย
1: ในวงเล็บ
0: ในวงเล็บ890บวก925ครับ
1: จากประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะกล้านำจำนวนนักเรียนป.1 ถึง 3 กับนักเรียนป.4 ถึง 6 มารวมกันก่อนจากนั้นนำหมดมาลบด้วยจำนวนนักเรียนป.1 ถึงป.6 นะคะที่ได้จากการหาผลบวกนี่เป็นหนึ่งแนวคิดของกล้านะคะทุกคนปรบมือให้กับกล้าหน่อยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวกล้ากลับไปนั่งที่ได้เลยนะต่อไปนะคะถ้าหากว่าเป็นแผนภาพแสดงแนวคิดแบบนี้นะคะกล้าเขาเขียนอนุบาลไว้ใช่ไหมลูกอนุบาลเรายังไม่ทราบป.1 ถึง 3 เราทราบแล้วป.4 ถึง 6 นะคะมี925คนกล้าใช้วิธีการนำจำนวนนักเรียนป.1 ถึง 3 มาบวกกับจำนวนนักเรียนป.4 ถึง 6จะทราบจำนวนนักเรียนป.1 ถึงป.6 เลยแล้วก็นำจำนวนนักเรียนทั้งหมดมาลบด้วยจำนวนนักเรียนป.4 ป.1 ถึงป.6 ก็จะได้จำนวนนักเรียนที่อยู่ชั้นอนุบาลหรือใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากกล้าแนวคิดที่แตกต่างจากกล้าสามารถนะคะนำจำนวนนักเรียนทั้งหมดลบด้วยจำนวนนักเรียนป.1 ถึง 3 ก่อนแล้วจึงลบด้วยจำนวนนักเรียนป.4 ถึง 6ก็จะได้จำนวนนักเรียนที่อยู่ชั้นอนุบาล นั่นเองอันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการหาคำตอบได้เช่นเดียวกันหรือที่สองนี้นะคะก็เป็นของกล้าเด็กๆต้นทางคุณครูเดินดูตัวอย่างเด็กๆที่เขียนประโยคสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้แบบกลุ่มที่2นะคะบางคนนะคะยังกลุ่มที่3บางคนยังเขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้องเด็กๆนำจำนวนนักเรียนป.1 ถึง 3 บวกนักเรียนป.1 ป.4 ถึง 6เรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องนำจำนวนนักเรียนทั้งหมดมาลบด้วยใช่ไหมคะลูกเวลานำมาลบด้วย 2,470 จะต้องเป็นตัวตั้งเด็กๆต้องเขียน 2,470 ไว้หน้าวงเล็บนะคะไว้หน้าเครื่องหมายลบแบบตัวอย่างของกล้านะคะถึงจะถูกต้องแล้วคำตอบที่ได้เด็กๆคิดว่าจะได้คำตอบเท่ากันไหมได้คำตอบเท่ากันเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่1คือหาผลลบก่อนหาผลลบได้ 1,580 จากนั้นลบด้วยจำนวนนักเรียนป.4 ถึง 6นะคะก็จะได้655นักเรียนระดับอนุบาลมี655คนแล้วถ้าเป็นแบบของกล้าล่ะของกล้าได้คำตอบเท่าไหร่คะลูกของกล้านะคะเราก็ต้องหาผลบวกก่อนซึ่ง890บวกด้วย925ได้1815เมื่อนำ2470มาลบด้วย1815ก็จะได้655ได้คำตอบเหมือนกันเลยเวลาเด็กๆจะตรวจสอบว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่นักเรียนก็นำจำนวนนักเรียนทั้งหมดมารวมกันต้องได้2470ซึ่งข้อนี้ได้2470พอดีจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องสถานการณ์การมีการอะไรบ้างลูกการบวกกับการลบนะคะเด็กๆจะต้องเขียนแสดงเด็กๆสามารถเขียนแสดงได้ด้วยประโยคสัญลักษณ์โดยใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าต้องหาผลบวกหรือผลลบของสองจำนวนใดก่อนต่อไปคุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆด้วยเป็นแบบฝึกหัด 2.39แบบฝึกหัด 2.39 มีทั้งหมด3หน้านะคะให้เขียนประโยคสัญลักษณ์และแนวคิดแนวคิดนี้เด็กๆอาจจะเขียนวิธีการหาผลบวกผลลบก็ได้นะคะแล้วก็เขียนผลลัพธ์ที่ได้คำตอบที่ได้ลงในเส้นประที่โจทย์ที่คุณครูมอบให้นะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องสถานการณ์การคูณหารระคนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่อะไรบ้างสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แบบฝึกหัด 2.40 ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดต่อเนื่องจากแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะรูปปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิผ่านทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: วนี้สวยจังแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรุ่งรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
1: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับเฮ้ยแก่นแก้ว
1: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนอยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เราพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยกับเรื่องต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาคือเรื่องกลอนดอกสร้อยวันนี้จุดประสงค์ง่ายๆ3ข้อก็คือเด็กๆรู้ความหมายบอกความหมายได้แล้วว่าคืออะไรบ้างวันนี้เราจะลองมาลากเส้นสัมผัสกลอนดอกสร้อยกันบ้างนะครับว่าเด็กๆไปจํามาได้หรือไม่ว่าลักษณะบังคับมีกี่วรรควรรคที่1คล้องจองกับวรรคที่2คําไหนได้บ้างคําสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคําที่วรรคที่3วรรคที่4อย่างไรสัมผัสระหว่างบทอยู่ตรงไหนนะครับง่ายๆวันนี้โดยที่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องกลอนดอกสร้อยกันก่อนว่ามีลักษณะบังคับอย่างไรนี่คือเป็นแผนผังภาพรวมใช่มั้ยลูกมี1มีกี่คํากลอนลูก4คำกลอนกลายเป็นกลอนดอกสร้อยนะครับแบบนี้แล้วก็ดูซิว่ามันมีอะไรพิเศษคือมันมีคำว่า
2: เอ
1: ๋ยกับคำว่า
2: เอ๋ย
1: อยู่ในบทนี้ด้วยนะครับแล้วอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรอ่านเองเก่งจังของสไลด์หน้านี้ต้นทางและปลายทาง1 2 3

คำถามคุณครูกลับมาอีกแล้วเวลาที่อ่านหนังสือเหมือนกันเวลาเราเปิดหนังสือภาษาพาที่อ่านหนังสืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องอ่านทุกบรรทัดดังนั้นเด็กๆลืมอ่านอะไรไปหัวข้อใช่ไหมหัวข้อดังนั้นอ่านทุกบรรทัดอ่านใหม่ลูกต้นทางและปลายทางปลายทางบางโรงเรียนเก่งแล้วนะครับแต่ต้นทางชอบลืมประจำเลยนะอ้าวอ่านทุกบรรทัดที่มี1 2 3

0: แต่ละวรรควรรคหนึ่งใช้ 6-8 คำบางวรรคก็อาจจะมี9คำด้วยก็ได้นะครับมาดูลูกแบบที่2ก็คือวรรคแรกที่ขึ้นต้นส่วนมากจะมีกี่คำ4คำหรืออาจจะมี5คำก็ได้ส่วนคำที่1กับคำที่3ต้องทำไงกันลูกซ้ำคำเดียวกันแล้วคำที่2เป็นคำว่าเอ๋ยส่วนคำที่4เป็นคำที่มีคำอื่นมารับกันเช่นเด็กเอ๋ย
1: เด
0: ็กน้อยแมวเอ๋ย
1: แม
0: วเมียวังเอ๋ย
1: วังเว
0: นักเอ๋ยความเอ๋ย
1: ความร
0: ู้น้ำเอ๋ย
1: น
0: ้ำหนาวไอเอ๋ย
1: ไอ
0: จีอันเอ๋ย
1: อันดาก
0: ล้าเอ๋ย
1: กล
0: ้
1: า
0: ก็ต้องหาคำมาสอดรับกับคำว่ากล้าใช่ไหมเช่นกล้าเอ๋ยกล้าหาญแบบนี้เป็นต้นมาดู3ลูกกลอนดอกสร้อยต้องลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยเสมอเลยนะจ๊ะเช่นตัวอย่างจากกลอนที่เราเคยอ่านป.1 แมวเอ๋ยแมวเหมียวเด็กเอ๋ยเด็กน้อยหรือกาเอ๋ยกาดำใช่ไหมครับขึ้นต้นด้วยเอ๋ยลงท้ายด้วยเอ๋ยเป็นกลอนดอกสร้อย2การสัมผัสบังคับบ้างสัมผัสอย่างไรคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับอะไรอ่านบนกระดานลูกคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับอ่านพร้อมกันคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับ
1: คำที่2 3 4 5 6
0: 7คำว่าหรือคำนี้คือจะคำที่2ก็ได้จะมาคำที่3ก็ได้หรือคำที่4ก็ได้หรือคำที่5ก็ได้ต่อมา2ลูกคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับตามทันไหมถ้าเราดูตามรูปใช่มั้ยลูกนี่ไงวรรคที่2คำสุดท้ายสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับ

วรรคที่3คือตรงนี้คำสุดท้ายสัมพันธ์กับคำที่2 3 4หรือ5ของวรรคที่4ต่อมา4ก็คือสัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่ลูกวรรคที่6แบบนี้นะครับให้จำดีๆนะมาแค่2บาทตรงนี้แล้วก็คำสุดท้ายเป็นสัมผัสระหว่างบทถ้าเราจะแต่งเพิ่มอีกตรงนี้ก็ต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะจ๊ะต่อมาอันนี้คือรูปแบบของอะไรลูกกลอนดอกสร้อยที่สมบูรณ์แล้วเมื่อเรานำมาต่อกันสัมผัสที่เหลือมันก็จะมาสัมผัสกันเหมือนเดิมเช่นคำสุดท้ายของวรรคที่5สัมผัสกับคำที่2 3 4หรือ5ของวรรคถัดๆไปแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างจากบทนี้ก้าเอ๋ยก้าดำบทนี้เคยท่องแล้วตอนป.เลยลูกป.2ท่องอีก1ครั้งท่องแบบธรรมดา1 2 3

0: ู้แต่งชื่อว่าอะไร
1: นาย
0: แก้วให้ออกมาช่วยกันลากเส้นสัมผัสลูกกลุ่มที่1 1คนเสือกิจยกมือเชิญเลยลูกวงกลมคำที่คล้องจองกันก่อนแล้วก็ค่อยลากเส้นไปลูกวงกลมไปเลยคำไหนคล้องจองกันคำสั่งของวรรคที่1ดำกับอะไรลูกจามที่โยงเส้นขึ้นไปด้านบนให้หน่อยจ้าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องกลุ่มที่2ใครดีตกลงกันเองในกลุ่มลูกตัวแทน1คนเธออยู่กลุ่มที่2หรือเปล่าจ้าเอากลุ่มที่2คุยกันคุยกันได้ยืนขึ้นเลยลูกไปหน้าห้องไปรับปากกาและยังแตงกวาเกือบและเกือบจะข้ามไปแล้วถ้าช้าอีกนิดนึงกลุ่มที่3 4 5เต็มตัวไว้นะลูกแต่คนที่ออกแล้วรอบหน้าออกไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนกันมาต่อมาวรรคที่2ไปวรรคที่3ลูกคำไหนคล้องจองกันวงกลมคำนั้นก่อนวงกลมก่อนลูกคำสั่งคือวงกลมคำที่คล้องจองกันก่อนคำไหนกับคำไหนแล้วค่อยลากเส้นมาจ้ากลุ่ม3ไปได้ถูกนะเพื่อนกับเชือนต่อมาไปเลยคำสุดท้ายของวรรคที่3คนนี้ลูกได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือนคำสุดของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่2 3 4หรือ5ของวรรคที่4นาววงกลมก่อนใช่กลุ่มที่4คราวนี้คำวรรคที่4สัมผัสระหว่างบทลูกคำว่ามากับคำว่าอะไรคล้องจองกันเพื่อนช่วยกันดูถูกต้องไหมแล้วก็ลากลงมาอันนี้แก้นิดนึงลูกตรงนี้สัมผัสระหว่างบทนะเส้นลองนึกถึงซีตอนที่ครูโชว์แผนผังเส้นครูเขียนยังไงเขียนไปทางข้างไหนสัมผัสระหว่างบทตรงนี้ใช่ปรุงให้ออโต้จ้าคนต่อมากลุ่มที่5มารับไม้ต่อคราวนี้เริ่มที่วรรคที่เท่าไหร่ต่อครูกันเริ่มที่วรรคที่เท่าไหร่ต่อครูกันเริ่มที่วรรคที่5คำที่เท่าไหร่คำที่เท่าไหร่คำที่เท่าไหร่
2: คำที่
0: ต้นทางตอบอย่าเพิ่งลูกคำที่เท่าไหร่

0: ขที่10ยืนขึ้นจ้าอ้าวไม่ได้สุ่มเลขที่นานแล้วเลขที่10ครูถามว่าต้องเริ่มที่วรรคที่เท่าไหร่นะโมเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ใครนะออโต้มารากสัมผัสระหว่างบทแล้วต้องเริ่มวรรคที่เท่าไหร่ต่อลูก
1: วรรคที่5
0: วรรคที่5คำไหน
1: คำว่าพรรคครับ
0: คำที่เท่าไหร่ลูก
1: คำสุดท้ายของวรรคที่5ครับ
0: ปรบมือให้นะโมจ้าถูกต้องที่เหลือตั้งใจดูลูกคำสุดท้ายของวรรคที่5อ้าวสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่เชฟวงกลมลูกพรรคกับอะไรพรรคสระอะแม่กกวงกลมก่อนเชฟลูกวงกลมทั้ง2คำที่เราจะไปทีละวรรคไปทีละวรรคดูดีๆลูกคราวนี้โยงเส้นใหม่จ้านึกถึงภาพที่คุณครูโชว์แผนผังนึกถึงภาพที่ครูโชว์แผนผังลูกขีดให้มันเป็นระบบขีดให้มันเป็นระเบียบอ้าวพระกับรักถูกต้องไหมถูกต้องเอากลุ่มที่1มาต่อ1คนถึงวรรคที่6แล้วจ้าไม่ไม่มีสละสิทธิ์นะเอากลุ่มที่2เชิญลูก1คนไปเลยใครไปเดินขึ้นไปเลยลูกไปหน้าเวทีไปหน้าห้องคำสุดท้ายคราวนี้คำสุดท้ายของวรรคที่6จ้ะสัมผัสกับคำไหนของวรรคต่อไปเมื่อกี้ออโต้วงกลมให้แล้วว่าคำว่าหนาคราวนี้คำว่าหนาสัมผัสกับคำไหนของวรรคที่7ปินวงกลมก่อนคำว่าหนาสัมผัสกับคำว่าแล้วก็โยงเส้นสัมผัสหนากับกาถูกต้องไหมถูกต้องต่อไปกลุ่มที่3ไปเอาข้ามกลุ่มที่4ไปจ้า1คนไปเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องคิดมากเลยใครอยากไปก็คือลุกขึ้นได้เลยนะคราวนี้คำว่ากากับคำว่าเรียบร้อยพร้อมให้พูดจีบและเพื่อนทุกคนที่ออกมาจ้าเชิญนั่งที่ได้ลูกเรียบร้อยคราวนี้มาดูคำถามต่อคำถามลูกคำว่าดำกับจำคล้องจองกันได้เพราะว่าอะไรประสมในสระเดียวกันคือเสียงสระอามต่อมาคำว่าเพื่อนกับคำว่าเชื่อนแล้วก็เตือนคล้องจองกันได้สัมผัสกันได้เพราะอะไรประสมในสระเดียวกันมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันมีประสมสระเสียงสระอะไรสะกดคำว่าเพื่อน1 2 3สะกดคำว่าเชื่อนสะกดคำว่าเตือนผสมด้วยเสียงสระเอือเหมือนกันต่อไปตัวสะกดคำว่าเพื่อนมีตัวสะกดคือตัวคำว่าเชือนนอนหนูคำว่าเตือนเหมือนกันอยู่ในมาตราอะไรก้นสัมผัสได้ของจองได้ถูกต้องต่อมาคำว่ามากับคำว่าหนาเป็นสัมผัสระหว่างบทก็ได้เพราะว่าผสมด้วยเสียงสระอาเหมือนกันต่อมาวรรคที่5ลูกคำว่าพรรคกับรักคล้องจองกันได้เพราะอะไรผสมด้วยสระอาแล้วก็มีตัวสะกดในมาตราเดียวกันคือมาตรากกผ่านต่อมาคำว่าหนากับกาแล้วก็อาง่ายๆก็คือมีผสมด้วยสระอาเหมือนกันถูกต้องนะครับแบบนี้แต่วิธีการขีดวันหลังเวลาลากลากให้นึกภาพที่คุณครูโชว์แผนผังแล้วหนูก็ลากไปด้านบนแบบนี้นะมาด้านล่างอันนี้ลากไม่ต้องมาต่อเส้นลูกเราสามารถต่อจากวงกลมด้านล่างได้เลยนะนาวาอย่างนี้นะเนี่ยตอนนี้มาแล้วก็ลากมาให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะจะได้เรียบร้อยขึ้นอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เป็นแค่ทดสอบแต่ว่าบทนี้ต้องทำให้เรียบร้อยขีดให้เรียบร้อยนะอ้าวไอ้อ่านนำเพื่อนอ่านตามปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมอ้าวไอ้เริ่มจ้า
1: ตั้งเอ่ยตั้งใคร
2: ตั้งเอ่ยตั้งใคร
1: จะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้น
2: จะ
1: าอ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเปลี่ยนหัดปรือ
2: ทั้งวิชาสารพัดเปลี่ยนหัดปรืออ
0: ้าวไอ้จ้าต่อมาไอ้ต่อลูก
1: อย่าดึงดื้อตั้งไข่ล่ำไรเอ่ย
0: เพื่อนอ่านตาม
2: อย่า
0: ใครแต่งใครอ่านชื่อผู้แต่งได้เอาปรบมือให้ไอ้ด้วยมาดูว่าใครอ่านชื่อผู้แต่งได้กล้าปิ่นนาวากลุ่ม4กลุ่ม5ลูกใครอ่านได้กลุ่ม1ปิ่นอ่านเอาไมค์ไปให้ปิ่นหน่อยลูกอ่านชื่อผู้แต่งคือใคร
3: สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชขออภัยค่ะกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
0: ปรบมือให้ปิ่นจ้าเก่งมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจ้าเป็นผู้แต่งเรื่องนี้อ้าวไอ้ได้เวลาแล้ววงกลมลูกถึงไหมใครกับอะไรให้ไอ้คิดก่อนให้ไอ้คิดก่อนเดี๋ยวครูลากเส้นสัมผัสให้จ้าปรบมือให้ไอ้ได้เข้าใจนะใครกับใหญ่ต่อมากลุ่มที่2เอากลุ่มที่1กลุ่มที่1จ้าสเนลคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำใดสิ้นเหรอลูกสิ้นกับอะไรลากเส้นมาลากเส้นให้สวยๆนะต่อมาลูกกลุ่มที่2คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ของวรรคที่4กินกับอะไรลูกอ่านสิกินกับดินต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่4จากกลุ่มที่3คำว่าอะไรลูกคำสุดท้ายของวรรคที่4คือคำว่าอะไรลูกมือฝีมือใช่ไหมคำว่ามือกับคำว่าอะไรสื่อหนังสือสัมผัสกันต่อมากลุ่มที่4จ้าบายอันดาคราวนี้เริ่มใหม่ลูกวรรคที่5คำไหนช่วยกันตอบวรรคที่5คือคำว่าอะไรคำว่ากว่าสัมผัสกับคำอะไรลูกอาสาจ้ากว่ากับสาคืออุตสาใช่ไหมคำว่าอุตสาอุตสาจ้าโยงเส้นจ้าต่อมากลุ่มที่5บีมคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่แล้ววรรคที่6คำว่าสือเพื่อนวงกลมไปแล้ว1ไปคล้องจองกับคำไหนของวรรคที่7ลูก

เอาแค่วรรคเดียวก่อนลูกวรรคเดียวก่อนเอาลากเส้นคราวนี้มาช่วยกันคิดลูกเป็นข้อสังเกตอบีมนั่งที่ได้ลูกเป็นข้อสังเกตเป็นข้อสังเกตเด็กๆสังเกตดีๆถ้าเกิดว่าเราไม่ขีดสัมผัสตรงนี้ไว้ด้านบนพอเวลาเราจะมาสัมผัสกับวรรคต่อมามันทำไมกันลูกเส้นมันชนกันใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวในใบงานของหนูอ่ะหนูจะได้ลากเส้นดังนั้นเธอดูนะอันดาใช่ไหมเมื่อกี้อันดาต้องลากเส้นจากด้านบนไปนะลูกพื้นที่ด้านล่างจะได้เหลือให้เส้นต่อไปด้วยนะครับเช่นสื่อหนังสือกับผัดปรือใช่ไหมด้านล่างตรงนี้มันจะได้มีที่ในการเขียนไปเรียบร้อยกลุ่มที่1วรรคที่7กับวรรคที่8คําว่าอะไรปรือกับอะไรดื้อคนวงกลมนี้ดื้อมั้ยไม่ดื้อนะโอเคจ้าปรือกับดื้อถูกต้องมั้ยเอ่ยถูกต้องปรบมือให้กับตัวเองหน่อยจ้าใช้ได้แสดงว่าเด็กๆเข้าใจเรื่องคําคล้องจองเป็นอย่างดีและถ้าขีดแบบนี้ได้ก็สามารถทำใบงานได้ก็คือในใบงานคุณครูมีบทประพันธ์ที่เป็นกลอนดอกสร้อยมาให้ทั้งหมดด้วยกัน4บทลูกมีบทเด็กน้อยที่อ่านเป็นประจำอยู่ชั้นป.3 บทกาดำบทตั้งไข่แล้วก็บทแมวเหมียวให้เด็กๆลากเส้นสัมผัสโดยใช้วิธีการวงกลมคำคล้องจองก่อนแล้วก็ลากเส้นสัมผัสนะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆเปิดใบงานได้ลูกหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่ใครหาเจอคนแรก251จ้า250 251มีทั้งหมดกี่หน้า2หน้าจ้าถ้าพร้อมแล้วตอนนี้คุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบว่าเด็กๆลากเส้นสัมผัสถูกต้องหรือไม่เด็กๆทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าพร้อมแล้วทำงานได้เลยจ้า

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดตอนนี้หยุดวางนั่งหันหน้ามาทางโทรทัศน์หรือครูกันพร้อมหรือยังต้นทางและปลายทางมาดูลูกวันนี้ครูเลือกบทแมวเหมียวมาให้เด็กได้โยงเส้นสัมผัสอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากบทตั้งไข่ก็ช่วยกันโยงไปแล้วบทกาดำช่วยกันโยงไปแล้วบทเด็กน้อยก็เคยช่วยกันโยงไปแล้ววันนี้เหลือบทแมวเหมียวถึงกลุ่มที่เท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้

0: นี้ทำได้ไหมเริ่มใครอยากจะออกมาดีกว่าเชิญอนาวามานาวานาวาครูเรียกคนตัวสูงเพราะว่าบรรทัดแรกสูงสูงใช่ไหมนาวาขีดเส้นใต้ก็ได้ลูกหรือจะวงกลมดีเหมียวกับอะไรเหมียวกับอะไรอ่านสิลูกเหมียวกับเปรี้ยวประเปรียวใช่ไหมนาวาต่อลูกคำว่าอะไรช่วยกันตอบหนากับอะไร
1: มา
0: สรุปจะขีดหรือจะวงกลมพ่อคุณเลือกสักอย่างหนึ่งหนากับมาลากเส้นลากมาเธอลูกลากแต่ลากให้มันเป็นระเบียบนะต่อมาม ากับอะไร
1: ขา
0: ดูซิขาแบบนี้ก็ได้เห็นไหมนาวาเขาใช้วิธีการต่อเส้นลงมาเลยถ้าบางคนเขียนต่อมาข้างล่างก็ได้ใช่ไหมต่อมาสับปะระหว่างบทลูกดูกับหนูระหว่างบทต่อมาลูกไปวรรคที่เท่าไหร่แล้วลูกวรรคที่5ตั้งกับอะไรนั่งต่อมาคำว่าหนูของจองกับคำว่าอะไรยูหรือคำว่ากตัญญูใช่ไหมยูคำว่ากตัญญูต่อมายูกับอะไรได้อีกกตัญญูกับดูเรียบร้อยปรบมือให้นาวาจ้าโอเคใครได้แบบนาวาบ้างยกมือขึ้นใครที่ผิดบางคนมาเนี่ยรีบใช่ไหมมาตั้งกับคำว่าซ้ำนะแสดงว่าเราประมาทหรือว่าไม่รอบคอบนั่นเองงั้นทำงานดูให้รอบคอบส่วนใหญ่นะคุณครูมีข้อสังเกตเยอะเลยไม่รู้ปลายทางเป็นหรือเปล่าแต่เชื่อว่าต้องมีบางคนก็คือพอมาถึงวรรคที่6ลูกไปวรรคที่7เด็กๆชอบลืมลากสัมผัสระหว่างวรรคตรงนี้เด็กๆจะข้ามมาตรงนี้เลยนะครับดังนั้นตรงนี้ด้วยนะระหว่างวรรคที่6ไปวรรคที่7ต้องลากเส้นด้วยโอเคแบบนี้เป็นต้นใครเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวส่งคุณครูได้นะครับแล้วเดี๋ยวตรวจนอกเวลารวมถึงต้องเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไปมาดูกันสิเตรียมใบความรู้ที่7ลูกเรื่องกลอนดอกสร้อยเป็นชั่วโมงสุดท้ายแต่ว่าแน่นอนคุณครูบอกว่าใบงานก็คือเรื่องแต่งกลอนดอกสร้อยคุณครูอาจจะต้องให้แต่งกลอนดอกสร้อยง่ายๆโดยที่คุณครูอาจจะขึ้นต้นมาให้ว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีหนูก็ต้องไปแต่งต่ออะไรดีนะเด็กเอ๋ยเด็กดีรู้หน้าที่มีวินัยอะไรอนาคตจะสดใสหากอะไรดีก็ไปแต่งมาเด็กๆแต่งเลยคุณครูใบให้ขึ้นว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีแล้วลองไปแต่งมาก่อน1สักประมาณ4วรรคนะครับง่ายๆสั้นๆแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะครับแต่ถ้าสามารถแต่งได้นอกเหนือจากที่คุณครูกำหนดให้ได้ก็ยิ่งดีนะครับดังนั้นวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนกลับไปทำอะไรกับก้อยกลับไปอ่านทบทวนคำสัมผัสแล้วก็แผ่นผังมาให้ดีแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซมตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
6: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แซมตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ียนทั้งหมดของครอบครัว
1: สวั
2: สดีค่ะคุณครู
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะในครั้งที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของอุบัติเหตุในโรงเรียนนะคะในวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุในการเดินทางนั่นเองนะคะในเวลาที่นักเรียนใช้ชีวิตประจำวันนะคะเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็เวลาที่เราเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งในสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอุบัติได้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอุบัติเหตุในบ้านกันไปแล้วในโรงเรียนกันไปแล้วในระหว่างที่เราเดินทางก็บางครั้งก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นในวันนี้นะคะเราจึงจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางเพื่อจะทำให้เรานั้นสามารถป้องกันตัวเองได้นะคะให้ปลอดภัยในขณะที่เราเดินทางนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในวันนี้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกสาเหตุนะคะของการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางบอกวิธีการป้องกันตนเองและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางอีกด้วยนะวันนี้เราจะได้รับความรู้ในตรงนี้เชื่อว่าเวลาที่นักเรียนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเวลาที่เรานั่งรถนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเดินทางด้วยเรือหรือเครื่องบินเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นจะได้ดูแลตัวเองได้นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันดูสิว่านักเรียนยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าอุบัติเหตุในโรงเรียนนะเราควรจะมีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างไรอุบัติเหตุแบบไหนเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มทบทวนกันได้เลยโดยครูสกิจะสุ่มเลขที่ขึ้นมาและให้เลขที่นั้นนะคะฟังคำถามให้ดีๆนะฟังคำถามให้ดีๆตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
4: พร้อม
3: พร้อมนั่งตัวตรงเตรียมฟังคำถามเลขที่ผู้โชคดี
4: 2699
3: ใครเอ่ยเลขที่19คือใครคะจ้าโอจ้าโอตั้งใจฟังคำถามดีๆนะคะเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้จ้าโอลองช่วยบอกสิว่าอุบัติเหตุในโรงเรียนที่มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะมีอะไรบ้างขอยกตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวอย่างค่ะ
5: ลื่นล้มค่ะ
3: ลื่นล้มลื่นล้มเวลาเด็กๆไปวิ่งเล่นใช่ไหมคะพวกเราไปวิ่งเล่นต่างๆก็อาจจะเกิดการลื่นล้มหกล้มหรืออาจจะพลัดตกเครื่องเล่นต่างๆได้เวลาที่เราไปเล่นตามสนามเด็กเล่นหรือบางทีเวลาที่เราเรียนวิชาพละศึกษาแบบนี้เนี่ยหรือวิชาอื่นๆที่จะต้องทำกิจกรรมข้างนอกก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันดังนั้นเราจึงจะต้องเป็นไงระมัดระวังตัวเองใช่ไหมคะระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนาะแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะระมัดระวังแล้วตัวเราระมัดระวังแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าคนอื่นไม่ระมัดระวังเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเราทุกคนระมัดระวังตัวเองนะคะอุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นได้น้อยมากๆนะทีนี้เลขที่ผู้โชคดีคนต่อมาค่ะ
4: 16
3: 20เลขที่ใกล้กันเลยครูสกิไม่เห็นนะสุ่มมาเฉยๆนะอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยนะคะเลขที่20เมื่อกี้นี้จ้าโอบอกไปแล้วว่าอุบัติเหตุที่อาจจะขึ้นบ่อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆในโรงเรียนเราก็คือลื่นล้มหกล้มใช่ไหมคะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเรายังไงบ้างนะคะไม่ให้เราเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเราจะป้องกันดูแลยังไงดี ไหนขอบอก1วิธีในการป้องกันตัวเอง
5: ระมัดระวังอย่าให้ไปชนกับเพื่อนหรือว่าไปโดนสิ่งที่มันๆแล้วจะลื่นล้มค
3: ่
5: ะ
3: อ๋อให้เราระมัดระวังตัวเองใช่ไหมเราระมัดระวังเวลาที่เล่นเวลาที่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็ระมัดระวังนะคะอย่าไปเดินชนหรือไปเดินที่มีคนเยอะๆหรือไปวิ่งเล่นในสถานที่ที่เราไม่ควรจะเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงบันไดตรงทางเดินต่างๆหรือว่าในห้องเรียนนะคะในห้องเรียนแน่นอนว่าเป็นสถานที่ที่เราเอาไว้ใช้เรียนใช่ไหมคะทุกคนมาเรียนก็คือมานั่งเรียนในห้องเรียนจะไม่มาวิ่งเล่นกันเนาะในห้องเรียนนะคะดังนั้นก็จะต้องระมัดระวังตัวเองและนอกจากนี้นะคะวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเองได้ถ้าหากว่าเราอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเขาห้ามทำอะไรก็อย่าทำนะคะบางโรงเรียนอาจจะมีการก่อสร้างอยู่ใช่ไหมบางโรงเรียนเขาอาจจะมีการก่อสร้างถ้าเขามีการเตือนมีการประกาศบอกว่าห้ามเด็กๆไปอยู่ตรงบริเวณที่เขากำลังก่อสร้างอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันตัวเองเนาะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นตัวเราเจ็บตัวแล้วเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยแขนหักขาหักหรือบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะดังนั้นต้องดูแลตัวเองทีนี้ค่ะในวันนี้เนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุในการเดินทางใช่ไหมอุบัติเหตุในการเดินทางนะคะเดี๋ยวจะถามก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่เรามาโรงเรียนเนี่ยเรามาโรงเรียนอย่างไรเราเดินทางโรงเรียนมาอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูสกีจะขอถามเป็นภาพรวมแล้วกันเนาะไหนใครที่เดินทางมาโรงเรียนโดยการเดินเท้าเดินมาโรงเรียนมีไหมนักเรียนปลายทางหลายคนอาจจะมีเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนใช่ไหมคะเราอาจจะเดินมาโรงเรียนก็ได้นะคะเดินเท้ามาโรงเรียนนะหรือมีใครที่ปั่นจักรยานมาโรงเรียนไหมมีไหมเอ่ยห้องนี้มีไหมในห้องไม่มีแต่ว่านักเรียนปลายทางบางคนอาจจะปั่นจักรยานมาโรงเรียนก็ได้เพราะว่าบ้านอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักใช่ไหมคะและใครที่บ้านมาส่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาส่งโดยรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์มีไหมเอ่ยหลายคนเอามือลงค่ะไหนใครที่มาโดยรถยนต์รถเก๋งรถกระบะหรืออะไรก็แล้วแต่รถยนต์รถยนต์ส่วนตัวนะคะก็อาจจะมีบางคนใครที่นั่งรถประจำทางมีไหมรถรับส่งรถประจำทางก็มีนะคะปลายทางอาจจะมีรถรับส่งบ้างนะคะเล็กน้อยหรือว่าที่บ้านมาส่งด้วยรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ก็อาจมีเหมือนกันทีนี้นะคะเด็กๆเราจะเห็นได้ว่าการเดินทางเวลาที่เรามาโรงเรียนเนี่ยเห็นไหมหลากหลายเลยบางคนเดินมาโรงเรียนบางคนปั่นจักรยานบางคนนั่งรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์หรือรถประจำทางก็แล้วแต่บางทีเนี่ยก็อาจจะมีบ้านนักเรียนบางคนนะคะหรือโรงเรียนบางแห่งเนี่ยเขาอาจจะติดอยู่ริมน้ำบางคนก็อาจจะนั่งเรือมาก็ได้ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางบางคนนะคะบางสถานที่บางจังหวัดเราก็อาจจะนั่งเรือไปโรงเรียนก็มีเหมือนกันเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์กับรถยนต์แล้วก็รถประจำทางใช่ไหมคะเป็นรถประจำทางเนาะทีนี้ค่ะเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนด้วยรถต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเวลาที่เรามาเนี่ยเราเคยพบเห็นอุบัติเหตุบนท้องถนนพบเห็นบ่อยเลยใช่ไหมคะอุบัติเหตุบนท้องถนนเราจะเจอบ่อยมากไม่ว่ารถจะชนกันรถเฉี่ยวกันรถล้มอะไรแบบนี้นะคะเราจะพบเห็นบ่อยเนาะทีนี้เนี่ยในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเองหรือวิธีการที่เราจะปฏิบัติตัวเองเวลาที่เราเดินทางด้วยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่าเดินทางด้วยเรือเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตัวเองอย่างไรเพื่อให้เราปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนประเภทของการเดินทางเมื่อสักครู่นี้ที่ครูจะกีดสอบถามไปใช่ไหมคะสอบถามไปว่าบางคนก็อาจจะมาด้วยรถจักรยานยนต์รถยนต์รถประจำทางเนาะเราจะเรียกการเดินทางแบบนั้นว่าการเดินทางทางบกทางบกนะบนบก อยู่บนบกบนท้องถนนไม่ว่าจะเดินมาด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะรถรับส่งรถประจำทางอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการเดินทางทางบกต่อมาจะเป็นการเดินทางทางน้ำทางน้ำก็คือมาด้วยเรือด้วยแพแพนะคะแบบนี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการเดินทางทางอากาศอันนี้เนี่ยก็อาจจะเวลาที่เราเดินทางทางอากาศก็อาจจะเป็นไงไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศแบบนี้อันนี้ไปเที่ยวนะคะหรือมีใครไหมที่ไปเรียนไปเรียนด้วยเครื่องบินมีไหมมีหรือเปล่ามีไหมเอ่ยอย่าพึ่งหัวล้ออย่าพึ่งหัวล้อเด็กๆก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะอาจจะมีเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะโตแล้วเรียนในระดับมหาลัยบางคนเขาอาจจะเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เนี่ยใช่ไหมเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะอยู่บ้านนะคะพอถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นไงนั่งเครื่องไปเรียนมีนะแบบนี้ก็มีนะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยเราเดินทางด้วยตัวเองไม่ได้เนาะเราต้องไปกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นการเดินทางด้วยทางอากาศอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับเราสักเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ได้ไปแบบว่าไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆแบบนี้เนาะส่วนใหญ่เลยหลักๆของเราก็จะมี2การเดินทางอันนี้ใช่ไหมการเดินทางทางบกทางบกแล้วก็ทางน้ำนะคะทางน้ำไหนมีใครเคยขึ้นเรือนั่งเรือไหมมีไหมหลายคนเคยขึ้นเรือนะคะขึ้นเรือบางทีเราอาจจะเป็นไงเดินทางไปเที่ยวเกาะก็จะต้องนั่งเรือโดยสารไปใช่ไหมคะมีคนเยอะๆนั่งไปกับเราด้วยอาจจะนั่งเรือโดยสารไปหรือบางคนอาจจะเป็นเรือสำหรับที่แบบว่าสำหรับเอาไว้ท่องเที่ยวส่วนตัวเรือพายเรือคายักเรือแจวแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมทางน้ำอย่างหนึ่งกิจกรรมพายเรืออะไรเนี่ยนะแต่ใครที่แบบว่าเดินทางโดยสารทางเรือแบบนั่งเรือข้ามฟากนั่งเรือข้ามเกาะแบบนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นประเภทของการเดินทางนะจำดีๆนะมีทางบกทางน้ำและทางอากาศนะคะมี3ทางหลักๆด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุบัติเหตุในการเดินทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆได้เลยนะคะพบเห็นบ่อยเลยขอเป็นเลขที่26มีไหมเอ่ย26ไหนลองช่วยบอกอุบัติเหตุในการเดินทางที่เรามักจะ

0: บเห็นบ่อยๆหนึ่งอย่าง
1: รถชนค่ะ
0: รถชนหลักๆแน่นอนเห็นกันเป็นประจำรถชนนอกจากรถชนแล้วเลขที่27โอ้วันนี้เลขใกล้ๆกันหมดเลยอะเลขใกล้ๆกันหมดเลยนั่งใกล้กันด้วยนะคะนั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยนอกจากรถชนที่เพื่อนบอกแล้วอุบัติเหตุในการเดินทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆหรืออาจจะเกิดขึ้นได้มีอะไรอีกบ้างคะ
1: รถชนสัตว์ค่ะ
0: อะไรนะ
1: รถชนสัตว์ค่ะ
0: รถชนแบบว่าชนสุนัขแบบสุนัขวิ่งข้ามถนนใช่ไหมแล้วก็ชนแบบนี้อ่ะถือว่าเป็นรถชนเหมือนกันแล้วนอกจากรถชนเดี๋ยวแป๊บนึงนอกจากรถชนแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมอะไรเด็กลองดูนะเมื่อกี้นี้การเดินทางเนี่ยมันมี3ประเภทด้วยกันเนาะอันนี้คือรวมทั้งหมดเลยนะอุบัติเหตุในการเดินทางทั้ง3ประเภทเลยนอกจากรถชนแล้วมีอย่างอื่นอีกไหม
1: รถล้มค่ะ
0: รถล้มไม่ได้ไปชนใครนะคะขับเองล้มเองแบบนี้เลขที
2: ่
0: 25อันนี้คุณสกิปไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลขเลยนะนอกจากรถชนรถล้มแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมอุบัติเหตุในการเดินทางที่อาจจะเกิดขึ้นได
3: ้เครื่องบินตกค่ะ
0: เครื่องบินตกนี่แหละอุบัติเหตุในการเดินทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่อาจจะพบได้ไม่บ่อยเนาะอาจจะพบได้ไม่บ่อยนานๆจะเกิดขึ้นสักทีนะคะเครื่องบินตกรถชนรถล้มมีอย่างอื่นอีกไหมได้ยินแว่วๆอะไรนะเรือล่มเรือล่มก็ได้ตกน้ำเราอาจจะพลัดตกน้ำนั่งเรืออยู่แล้วเป็นไงชอบเล่นไปมาอาจจะตกพลัดตกเรือตกน้ำก็ได้นะคะหรืออาจจะเรือล่มก็ได้นอกจากรถชนรถล้มเรือล่มเครื่องบินตกมันก็ยังมีอุบัติเหตุอื่นๆอีกนะคะเราอาจจะเดินอยู่ตามบนฟุตบาทแล้วก็เป็นไงอาจจะพลัดตกท่อสะดุดหกล้มอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่าอุบัติเหตุในการเดินทางที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่เราจะมักจะพบเห็นกันบ่อยๆเลยอ่ะนะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกอุบัติเหตุบนทางเท้าเดินตกท่อรถเฉี่ยวชนเดินอยู่ดีๆรถอาจจะมาเฉี่ยวเราชนเราก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยบนทางเท้าเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าชอบย้อนสอนใช่ไหมชอบวิ่งบนทางเท้าก็มีเหมือนกันอันนี้ผิดกฎหมายจราจรนะคะผิดกฎจราจรนะคะอย่าไปทำนะอย่าไปทำนะขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าที่มีคนเดินอยู่อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะเป็นไงรถเฉี่ยวชนตกท่ออะไรได้ต่อมาที่เราบอกว่ารถชนกันอันนี้เห็นได้บ่อยมากๆเลยใช่ไหมรถชนกันอาจจะเป็นรถยนต์กับรถยนต์ชนกันรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ชนกันหรือรถไปชนพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เพื่อนบอกมาเมื่อกี้นี้วิ่งข้ามถนนอ่ะชนสุนัขชนไก่ชนงูเหยียบงูอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยๆบนท้องถนนเนาะต่อมาค่ะอุบัติเหตุทางน้ำอุบัติเหตุทางน้ำพลัดตกเรือร่มหรือว่าโป๊ะเรือร่มเด็กๆรู้จักคำนี้ไหมจักคำนี้ไหมโป๊ะเรือรู้จักเปล่าหลายคนในนี้น่าจะไม่รู้จักและอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่านักเรียนปลายทางนะคะที่บ้านติดดินน้ำที่เดินทางด้วยเรือบ่อยๆเนี่ยอันนี้น่าจะรู้จักดีคำว่าโป๊ะเรือโป๊ะเรือเนี่ยนะคะมันคือที่เราไปขึ้นเรือมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับแบบว่าเป็นแพเล็กๆสามารถลอยน้ำได้มันจะขึ้นลงตามน้ำถ้าวันไหนน้ำขึ้นมันก็ขึ้นตามน้ำถ้าวันไหนน้ำลงมันก็ลงตามน้ำ

0: นะคะก็คือเวลาสมมติว่าเรือเนี่ยนะคะเรือเขามาจอดเนี่ยเขาก็จะมาจอดตรงท่าตรงที่มีโป๊ะอยู่คนก็จะเดินลงจากท่าลงมาที่โป๊ะแล้วก็ขึ้นเรือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะโป๊ะเรือก็จะมีตามบริเวณน้ำที่เขามีการสัญจรทางเรือเช่นแม่น้ำเจ้าพระยารู้จักไหมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพนะคะใครที่ไปกรุงเทพนะเด็กๆลองไปลองนั่งเรือดูเขาจะมีเรือโดยสารนะคะตามท่าต่างๆนะอันนี้คือโป๊ะเรือโป๊ะเรืออาจจะล่มหรือเรืออาจจะล่มก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยคนที่โดยสารทางเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นไงจะระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษเขาจะรู้ว่าเวลาที่เราขึ้นเรือเราจะต้องทำยังไงจะต้องนั่งแบบไหนควรเดินไปมาไหมบนเรือควรไห
1: ม
0: ไม่ควรถ้าขึ้นเรือไปแล้วต้องนั่งกับที่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเรือมันอยู่บนน้ำใช่ไหมบางทีเนี่ยน้ำคลื่นอาจจะแรงก็อาจจะเป็นไงโครงเครงบางคนเป็นไงเมาเรืออีกเนาะบางคนเมาเรือนะคะก็อันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันอันนี้เป็นอุบัติเหตุทางในการเดินทางที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยแต่เมื่อกี้นี้ที่ครูสกิบอกว่าถ้าเป็นการเดินทางทางอากาศเครื่องบินเนี่ยนะคะบางครั้งเราก็อาจจะได้ยินข่าวเครื่องบินตกใช่ไหมคะนะก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ได้บ่อยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุทางน้ำหรือว่าทางรถยนต์เนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกวันแน่นอนแต่เครื่องบินตกเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นสักทีใช่ไหมคะเราอาจจะได้ยินข่าวใช่ไหมนานๆจะเกิดขึ้นสักทีเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดปัญหามันเกิดตกเนี่ยโอกาสที่ผู้โดยสารจะรอดชีวิตเป็นยังไง
1: น
0: ้อยมากหรือเป็นศูนย์เลยนะคะดังนั้นเขาจึงจะต้องเป็นไงดูแลนะคะมีการดูแลมีมาตรการตรวจสอบเครื่องบินอะไรต่างๆก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นบินเขาจะต้องมีการตรวจสอบดังนั้นมันก็เลยปลอดภัยแต่ถ้าหากว่ามันเกิดเครื่องขัดข้องหรือว่าเกิดมีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะเกิดเครื่องตกขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยแน่นอนว่าผู้โดยสารเนี่ยเป็นไงโอกาสรอดมีน้อยดังนั้นการเดินทางโดยทางอากาศเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากๆนะคะจะมีความปลอดภัยกว่าทางน้ำแล้วก็ทางบกอยู่แล้วเนาะต่อมาค่ะเด็กๆคิดว่าสาเหตุของการที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือว่าพลัดตกน้ำอุบัติเหตุทางน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากอะไรเลขที่7คิดว่าเกิดจากอะไรอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือในการเดินทางที่มันเกิดบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรสาเหตุ
2: ประมาทครับ
0: ความประมาทอย่างแรกเลยความประมาทขอบคุณค่ะนอกจากความประมาทแล้วคิดว่าเกิดจากอะไรได้อีกไอซ์อยากฟังเสียงไอซ์ไอ้คิดว่าเกิดจากอะไรได้อีกนอกจากความประมาท
3: ขับรถเร็วเกินไปครับ
0: ขับรถเร็วเกินไปนั่นก็คือความประมาทเหมือนกันทีนี้นะเด็กๆนอกจากความประมาทที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นไงไม่รู้กฎจราจรไงไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้พวกชอบสวนเลนอย่างเงี้ยชอบขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอะไรแบบนี้ชอบย้อนสอนอะไรแบบนี้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเพราะตัวเรานะคะเป็นเพราะตัวเราเองไม่ได้ประมาทแต่ว่าเป็นไงไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมบางคนดื่มเหล้าดื่มของมึนเมาดื่มสุราแล้วไปขับรถแบบนี้แน่นอนว่าเวลาที่เราขับรถเราจะต้องมีสติมันจะต้องแบบว่าใช้สายตามากกว่าปกติใช้ความคิดมากกว่าปกติคนที่ขับรถอะนะ เพราะว่าเวลาที่เราขับรถอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเหยียบเบรกเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวรถเลี้ยวจะต้องยังไงมันจะต้องมีสติตาต้องคอยดูรถข้างๆมาไหมรถข้างหลังเป็นยังไงอะไรแบบนี้จะต้องมีสติดังนั้นถ้าเราไม่มีสติดื่มสุราหรือบางคนเล่นโทรศัพท์ไปด้วยหรือทำอย่างอื่นไปด้วยขณะที่ขับรถอยู่อันนี้ก็อันตรายนะคะจะนอกจากจะส่งผลต่อตัวเราแล้วยังส่งผลต่อคนอื่นๆอีกด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการที่เราจะปฏิบัติตนเพื่อจะป้องกันตัวเองนะคะในการป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางเนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเด็กๆเรียนรู้ไปแล้วเราสามารถไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกฎจราจรมันง่ายมากๆเด็กๆถ้าทุกคนรู้อ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรู้แต่ว่าไม่ทำตามนั่นเองนะคะกฎจราจรง่ายๆที่ทุกคนควรรู้นะคะอย่างน้อยๆเวลาที่เราข้ามถนนเนี่ยเราควรข้ามที่ไหนทุกคนรู้หมดว่าควรข้ามทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยสมมติว่าเด็กๆลองดูนะสมมติว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะคะข้างล่างมีทางม้าลายข้างบนมีสะพานลอยเราจะเลือกข้ามอันไหนถึงจะปลอดภัยต่อชีวิตเราที่สุดสะพานลอยใช่ไหมเพราะว่าสะพานลอยแน่นอนไม่โดนรถชนอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยมันอาจจะเดินขึ้นข้างบนสูงหน่อยต้องขึ้นบันไดอะไรขึ้นไปอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะสมมุติว่าตรงนั้นมีทางให้เราเลือกนะสะพานลอยกับทางม้าลายควรขึ้นสะพานลอยดีกว่าปลอดภัยแล้วถ้าสมมุติว่าตรงบริเวณไม่มีทั้งทางม้าลายไม่มีทั้งสะพานลอยเลยอะทำไงอะจะข้ามถนนนะจะต้องข้ามถนนนะเราจะข้ามยังไงบางคนไม่รู้นะยกมือหรือว่ายกมือจะโบกรถหรือเปล่าจะเรียกรถหรือเปล่าอันไหนมีใครสามารถบอกได้ไหมว่าวิธีการข้ามถนนที่ถูกต้องถ้าสมมุติว่าไม่มีสะพานลอยไม่มีทางม้าลายเราจะข้ามถนนยังไงสมมุติว่าตอนนี้ครูสกิกำลังจะข้ามถนนมายืนอยู่ตรงริมถนนแล้วจะทำยังไงดีรอให้รถไม่มายกมือเลยแล้วก็เดินข้ามไปเลยวิธีการง่ายๆนะคะถ้าสมมติว่าเราจะข้ามถนนไปอีกฟากหนึ่งเรามายืนอยู่ริมถนนแล้วใช่ไหมอย่างแรกเลยที่เราจะต้องดูคือดูอะไร
1: ดูรถก่อน
0: ใช่ไหมคะดูรถก่อนดูรถทางไหน
1: ทางไหน
0: ดูรถทางขวาก่อนดูรถทางขวาก่อนนะอันนี้คือขวามือของคุซากิรถจะมาทางนี้ก่อนเราดูรถทางขวาเสร็จปุ๊บเอ้ยรถไม่มาถนนโล่งแล้วให้เราหันกลับไปดูทางซ้ายนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีคนที่ขับสวนเลนมาก็ได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติดูปุ๊บขวาไม่มีซ้ายไม่มีหันกลับมาดูขวาอีกทีแล้วก็เดินข้ามนะคะอันนี้ก็จะปลอดภัยแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ข้ามถนนไม่เป็นถึงจังหวะเป็นไงวิ่งเลยบางทีวิ่งแล้วไม่ดูทางวิ่งออกไปโดยไม่ดูรถแบบนี้เนี่ยรถก็อาจจะชนได้นะทีนี้มีอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าครูสกิเนี่ยเดินมาโรงเรียนครูสกิเดินมาโรงเรียนใช่ไหมคะเดินมาโรงเรียนเนี่ยสมมุติอันนี้เป็นทางใช่ไหมครูสกิเดินมาโรงเรียนเด็กๆคิดว่าครูสกิจะเดินฝั่งนี้หรือจะเดินอีกฝั่งถนนหนึ่งสมมุติว่าโรงเรียนอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งที่เด็กคนนี้ยืนอยู่ครูสกิจะเดินทางไหนจะเดินฝั่งนี้หรือจะเดินฝั่งนี้ฝั่งไหนดีเด็กๆจำง่ายๆนะสมมุติว่าถ้าเราจะต้องเดินริมทางนะคะเดินทางเท้าริมทางถนนเนี่ยนะคะเวลาที่เราเดินเนี่ยเราควรจะเดินฝั่งขวาเสมอฝั่งขวานะคะฝั่งขวานะสมมุติว่าครูสกิจะเดินไปโรงเรียนอยู่ทางนู้นโรงเรียนอยู่ทางนู้นนะ เวลาที่ครูสกิจะเดินนะครูสกิก็จะต้องเดินฝั่งขวาฝั่งที่คนละฝั่งกับรถที่เขาแล่นไปปกติแล้วรถจะแล่นฝั่งไหนซ้ายมือหรือขวามือรถอะรถจะแล่นฝั่งซ้ายใช่ไหมคะรถจะแล่นฝั่งซ้ายเนาะสมมุติว่ารถแล่นฝั่งซ้ายนะคะสมมติรถมาทางนี้นี่ฝั่งซ้ายใช่ไหมรถแล่นไปฝั่งนี้ดังนั้นเวลาที่คุซากิเดินคุซากิจะต้องเดินอีกฝั่งหนึ่งให้มันฝั่งตรงกันข้ามเพราะว่าเวลาที่รถมันสวนมาเราจะได้มองเห็นรถเข้าใจเปล่าถ้าสมมติว่าเราไปเดินฝั่งเดียวกับรถวิ่งฝั่งไหนเราเดินฝั่งนั้นอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่เห็นรถไงถ้าเราเดินไปแล้วรถก็วิ่งตามมาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะรถอาจจะชนเราได้รถจะเฉี่ยวชนเราได้ดังนั้นเราต้องเดินคนละฝั่งกับรถนะคะเดินให้สวนทางกับรถเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะเอกอันนึกภาพตอนเช้าเนี่ยมาตอนเช้าที่เรามาโรงเรียนเนี่ยนะคะรถเนี่ยจะวิ่งทางฝั่งโรงเรียนใช่ไหมคะจะมาก็คือจะมาทางนี้ทางนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าใครที่บ้านอยู่ฝั่งนู้นตรงฝั่งมาจากชะอำมาจากอำเภอชะอำเนี่ยนะคะเวลาที่เราขับมาเนี่ยรถจะต้องมาจอดอีกฝั่งนึงใช่ไหมปิ่นรถจะต้องมาจอดอีกฝั่งนึงเนาะเราก็จะต้องเดินข้ามถนนมาแต่ถ้าใครที่มาจากฝั่งนี้ฝั่งเขาตะเกียบฝั่งนี้ใช่ไหมมาจากฝั่งนี้ใช่ไหมรถเนี่ยก็จะมาทางฝั่งโรงเรียนของเราพอดีเราไม่ต้องข้ามถนนเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเดินกลับอย่างเงี้ยถ้าเราจะเดินนะคะเราก็จะต้องเดินให้สวนทางกับรถนะคะจำอันนี้จำไว้เลยนะเดินให้สวนทางกับรถเราจะได้มองเห็นว่าเอ้ยรถกำลังมานะต่อมาค่ะเวลาที่เราจะต้องนั่งรถประจำทางเมื่อกี้นี้ที่ถามไปแล้วว่าบางคนอาจจะมาด้วยรถรับส่งใช่ไหมคะรถรับส่งอาจจะมีบางคนมารถรับส่งเวลาที่เรานั่งรถรับส่งเนี่ยแน่นอนว่าในรถเนี่ยเด็กจะเยอะมากบางคนนั่งรถตู้นั่งที่เป็นแบบรถตู้ใช่ไหมบางคนนั่งที่เป็นแบบรถสองแถวหรือบางคนนั่งมากับรถทหารมีใครนั่งรถทหารเปล่ามีไหมบางคนบ้านอยู่ในค่ายแล้วต้องนั่งรถทหารมาแบบนี้นะคะเราจะนั่งรวมกับคนอื่นๆดังนั้นเนี่ยเวลานั่งรถรับส่งนะไม่ควรเล่นกันไม่ควรเดินไปมามีไหมใครนั่งรถรับส่งแล้วชอบเล่นกันอยู่บนรถมีเปล่าไม่มีนะคะไม่ควรเนาะและที่สำคัญเนี่ยไม่ควรชะโงกหน้าออกมาเอ้ยออกชะโงกหน้ามารับลมหน่อยข้างในอากาศร้อนมากเอามือออกไปข้างนอกแบบนี้อันนี้อันตรายนะเด็กๆอันตรายห้ามทำนะเนี่ยเหมือนที่เด็กคนนี้ทำเนี่ยเอามือออกมานอกตัวรถหรือชะโงกหน้าไปรับลมไม่ควรนะคะต่อมาถ้าเป็นรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะไม่ว่าจะเป็นคนที่ขับหรือคนที่ซ้อนท้ายจะต้องสวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยด้วยนะคะมีใครไม่สวมไหมมีเปล่าหรือสวมบ้างไม่สวมบ้างสวมบ้างไม่สวมบ้างต้องสวมเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะคะสวมไม่พอมันจะมีสายใต้คางใช่ไหมรัดให้เรียบร้อยรัดสายใต้คางให้เรียบร้อยนะคะนอกจากคนที่นั่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วหรือรถจักรยานยนต์แล้วเนี่ยใครที่นั่งรถยนต์มาโรงเรียนเนี่ยต้องทำอะไรถึงจะปลอดภัยนั่งในรถยนต์มาโรงเรียนคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยแล้วมีอีกอย่างนึงที่จะขอฝากนักเรียนทุกคนไว้เลยฮัลโหลใครที่นั่งรถยนต์มาโรงเรียนหรือว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็แล้วแต่นะคะเวลาที่เรามาถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยให้เราเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะถึงโรงเรียนบางคนเนี่ยเป็นไงที่บ้านมาจอดรถไว้หน้าโรงเรียนแล้วกว่าจะหยิบกระเป๋ากว่าจะใส่รองเท้ากว่าจะหยิบของนู่นนี่นั่นนะคะบางทีผู้ปกครองมาจอดรอไว้นานถ้าจอดรอนานๆเป็นยังไงเสียเวลาคนอื่นรถติดเห็นไหมว่าตอนเช้าเนี่ยตรงหน้าโรงเรียนเราเนี่ยนะคะหรือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วบริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานที่ราชการเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยรถจะติดเยอะเห็นไหมรถจะติด ดังนั้นนะคะเราจะต้องเป็นไงเตรียมตัวเองให้พอ

0: ้อมถึงโรงเรียนปุ๊บเปิดประตูนะคะดูให้ดีๆว่ามีรถหรือเปล่าเปิดประตูแล้วลงมาเลยไม่ใช่ว่าต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเราไหมจอดรถก่อนเดินลงมาเปิดประตูให้หยิบกระเป๋าให้หยิบนู่นหยิบนี่ให้ให้เราเตรียมบนรถมาให้พร้อมเลยนะคะพอถึงโรงเรียนนั่งโรงเรียนปุ๊บลงแล้วก็คันอื่นก็จะได้เป็นไงมาจอดใหม่เขาก็จะได้แบบลงมันจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นนะคะนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะต่อมาการเดินทางทางน้ำถ้าหากว่าจะต้องเดินทางทางน้ำเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่จะสามารถป้องกันตัวเราได้ดีเลยนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่บนเรือหรือบนแพนะคะที่เขาบอกอะไรเราก็ควรจะปฏิบัติตามและหลักๆเลยถ้าอยู่บนเรือต้องสวมอะไร
1: เส
0: ื้อชูชีพหรืออาจจะเป็นห่วงยางอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเขามีให้เนี่ยนะคะเราก็สวมนะคะสวมเข้าไปห้องนี้มีใครว่ายน้ำเป็นบ้างมีไหมว่ายน้ำเอามือลงเด็กๆเรื่องนี้สำคัญใครที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยก็จะได้เปรียบคนอื่นถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุทางน้ำพลัดตกน้ำเรือล่มหรืออะไรแบบนี้ถ้าเราว่ายน้ำเป็นสามารถดูแลตัวเองได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยอันนี้ก็จะดีกับตัวเราแต่ถ้าใครที่ยังว่ายไม่เป็นนะแนะนำว่าให้ไปหัดว่ายน้ำนะคะอันนี้เป็นเหมือนเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเป็นไงเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้นะคะมันมีประโยชน์นะการว่ายน้ำเป็นเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วเด็กๆสุดท้ายแล้วอ่ะมาดูทางนี้นิดนึงอันนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณไฟง่ายๆไหนเราลองช่วยบอกสิว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันจะมี3สีด้วยกันใช่ไหมคะมี3สีเนาะห้องนี้มีใครตาบอดสีไหมไม่มีนะไม่มีนะไฟจราจรจะมี3สีหลักๆมีสีอะไรบ้างนะ
1: แดงเหล
0: ืองเขียวแดงเหลืองเขียว3สีเท่านั้นนะคะไม่มีสีส้มไม่มีแดงเข้มแดงอ่อนไม่มีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนไม่มีเขียวอ่อนเขียวเข้มอะไรทั้งนั้นมีแดงเหลืองแล้วก็เขียว3สีเท่านั้นนะคะใน3สีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีแดงกันก่อนสีแดงนี่หมายถึงอะไร
1: หยุด
0: ใครหยุดอ่ะเด็กๆดูนะถ้าสมมุติว่าเป็นไฟแบบนี้เนี่ยเป็นไฟแบบนี้เป็นไฟสีแดงเฉยๆเลยไม่มีภาพคนกำลังเดินเห็นไหมตามถ้าสมมุติว่าเป็นสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนเนี่ยเขาจะมีรูปคนกำลังเดินข้ามถนนแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าให้คนเนี่ยหยุดข้ามแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยสีแดงเฉยๆเลยนะคะหรือว่าสีแดงแล้วมีลูกศรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นไงไม่หมายถึงว่าให้รถทุกคันเนี่ยเป็นไง
1: ต
0: ้องหยุดต้องหยุดนะต้องหยุดแล้วถ้าเป็นสีเหลืองล่ะ
1: เตรียมตัว
0: หยุดหรือเตรียมตัวเร่งเครื่อง
1: เตร
0: ีย
1: มต
0: ัวเร่งเหรอไม่ใช่นะบางคนเป็นไงพอเห็นไฟเหลืองกระพริบปุ๊บแล้วเป็นไงรีบเร่งเครื่องเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะสีเหลืองหมายถึงรถทุกคันจะต้องเตรียมหยุดแล้วนะให้เตรียมหยุดเตรียมแตะเบรกแล้วนะคะเตรียมตัวหยุดแล้วแล้วถ้าสีเขียวล่ะ
1: ไป
0: เลยรีบไปเลยแต่บางคันเนี่ยเขียวแล้วก็ยังไม่ออกเพราะอะไร
1: เล
0: ่
1: นโทรศ
0: ัพท์กำลังเล่นโทรศัพท์ทำอะไรไม่รู้ไฟเขียวแล้วคันข้างหลังอาจจะบีบแตะเป็นไงบีบแตะเตือนนะคะอันนี้เป็นสัญญาณไฟจราจร3สีสำหรับคนที่ขับขี่รถบนท้องถนนจะต้องรู้เดี๋ยวเวลาที่เด็กโตขึ้นไปนะเด็กๆจะต้องขับรถด้วยตัวเองนะคะจะรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็แล้วแต่เราจะต้องรู้สัญญาณไฟอันเหล่านี้เนาะอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นง่ายๆทีนี้ค่ะวันนี้กิจกรรมของเราจะให้เด็กๆเนี่ยทำใบงานที่6นะคะเรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางในใบงานนี้เนี่ยจะให้นักเรียนเขียนอธิบายนะวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะของการเดินทางทางบกทางน้ำและทางอากาศ

ทั้ง3ประเภทเลยนะคะเขียนวิธีการปฏิบัติแล้วก็วาดภาพประกอบมาด้านข้างเข้าใจไหมเข้าใจนะในส่วนของนักเรียนปลายทางและครูปลายทางค่ะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำใบงานแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำงานได้เลยนะคะคุณครูปลายทางรบกวนดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูสกีจะแจกใบงานอันนี้ให้กับพวกเราทุกคนได้ไปแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อย

ด็กๆดูนะไปในไปงานนะคะอย่าลืมนะวาดภาพตรงนี้นะคะวิธีการปฏิบัติตนในการเดินทางประเภทต่างๆวาดภาพตรงนี้แล้วก็เขียนอธิบายสั้นๆมาลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะมีหลายคนนะคะที่ได้ทำผลงานนะคะในใบงานที่6นี้ออกมาได้อย่างสวยงามบางคนก็อาจจะยังทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เรากลับนำกลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่าทำในชั่วโมงว่างได้เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนนะคะในเรื่องที่เราเรียนกันไปในวันนี้ไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้ครูสกิมีคำถามมาถามผู้โชคดี3คนนะคะในเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้เรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางนะคะจากที่เราได้ทำใบงานที่6ใบงานนี้นะจากที่เราได้ทำใบงานที่6นะคะผู้โชคดีคนแรกค่ะหมายเลข1ใครเอ่ยหมายเลข1นะคะตั้งสติแล้วฟังคำถามดีๆจะให้เราบอกว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะในขณะที่เราเดินทางเนี่ยเรามีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างอันนี้เราจะให้ตอบการเดินทางทางบกที่เราทำมาเรามีวิธีการปฏิบัติตนยังไงลูกเอาคนอื่นฟังเพื่อนไปด้วยตอบได้เลยค่ะเอาคำตอบที่เราทำในใบงานมาตอบก็ได้
1: ให้ดูซ้ายดูขวา

0: างม้าลาย
1: เออดูซ้ายขวาก่อนเวลาที่เราจะข้ามถนนหรือว่าข้ามทางม้าลายก็แล้วแต่เนาะให้เราดูซ้ายดูขวาดูรถให้ดีๆเลขที่ผู้โชคดีเลขที่ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการปฏิบัติตนทางน้ำนะคะ

0: เอาคำตอบที่เราทำในใบงานมาตอบก็ได้นะคะ
1: สวมเสื้อชูชีพค่ะ
0: สวมเสื้อชูชีพนะคะขณะที่เรานั่งเรือนะคะหรือว่ากำลังทำกิจกรรมทางน้ำอยู่ก็ตามนะคะควรที่จะสวมเสื้อชูชีพด้วยและเลขที่ผู้โชคดีคนสุดท้ายเลขที่6ค่ะเลขที่6ใครเอ่ยการปฏิบัติตนเวลาที่เราเดินทางทางอากาศเราจะปฏิบัติตนยังไง
2: ไม่ส่งเสียงดังครับ
0: ไม่ส่งเสียงดังรบผู้อื่นนะคะและที่สำคัญเลยเวลาที่เรากำลังอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติตามนะคะที่เจ้าหน้าที่หรือว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาบอกนะคะควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะในขณะเดินทางในวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเวลาที่เราเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางประเภทไหนเนี่ยนะคะก็จะสามารถเกิดอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักวิธีการปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องนะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะและทำให้เราเนี่ยไม่ต้องสูญเสียชีวิตหรือว่าทรัพย์สินของตนเองนะคะแล้วทำให้เราปลอดภัยด้วยในครั้งต่อไปนะคะเราจะเป็นในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดเหตุร้ายในชั่วโมงที่1สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่7นะคะเรื่องการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายในชั่วโมงที่1นั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดเรียนรู้นะคะแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็ใบงานได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปครูสกิเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนทุกคนนะคะเราจะได้สามารถใช้ชีวิตในประจำวันนะคะได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้ Chat GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยี

0: และสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
1: ทำอะไรอยู่หรอ
2: เราทำงานวีดีโอเราทำไม่ได้ทันทีเลยหาคำตอบของคุณก็ไม่เจอ
1: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
2: มันคืออะไรหรอ
1: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
2: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
1: ได้สิ
2: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
0: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
1: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
2: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยอ
1: ้าว
0: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ียนทุกคนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับเรื่องกลอนอะไรเอ่ยกลอนดอกสร้อยขึ้นต้นด้วยคำว่าเอ๋ยลงท้ายด้วยคำว่า
1: เอ
2: ๋ยใช่ไหมและแน่นอนคุณครูให้กลับไปอ่านแล้วก็ทบทวนเรื่องแผนผังกลอนดอกสร้อยมาแล้ววันนี้เราจะลองมาลงมือแต่งง่ายๆกันบ้างแต่จะแต่งอย่างไรและเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกดังนั้นวันนี้เรามาทบทวนความหมายแล้วเดี๋ยวเราต้องลงมือแต่งก่อนนะครับซึ่งกลอนดอกสร้อยนี้คืออะไรใครรู้บ้างลักษณะคำประพันธ์คล้ายๆกับกลอนอะไรบ้างจำได้ไหมมาดูสีกลอนดอกสร้อยนี้ลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะอ่านเองเก่งจังได้หรือไม่ได้อ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3

0: าจับไม้ใครจะตอบลูกเช่นไอติมเชิญจ้ะเช่นถ้าเราจะขึ้นต้นวรรคที่หนึ่งเป็นกรดอกสร้อยเช่น
1: แมวเอ๋ยแมวเหมียว
0: แมวเอ๋ยแมวเหมียวต่อมาเชฟจ้า
2: เด็กเอ๋ยเด็กดีคร
0: ับ เด็กเอ๋ยเด็กดีจ้าออโต้
3: อิ่มเอ๋ยอิ่มจัง
0: อิ่มเอ๋ยอิ่มจังหรืออิ่มใจนะอิ่มจังอ๋ออิ่มเอ๋ยอิ่มจังจ้าปิ้น
4: ความเอ๋ยความรู้
0: ความเอ๋ยความรู้นะว่า
3: ตั้งเอ๋ยตั้งไข
0: ่ตั้งเอ๋ยตั้งไข่สกิด
1: นักเอ๋ยนักเรียน
0: นักเอ๋ยนักเรียนประมาณนี้มีอะไรได้อีกบ้างกาเอ๋ยกาดำใช่ไหมจากบทหรือเราถ้าเราต้องแต่งเองก็สามารถขึ้นต้นได้อยู่แล้วนะจ๊ะต่อมาข้อที่3นั่งตัวตรงอันเองเก่งจังเสมอหลังห้องไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะต่อมาลูกการบังคับบ้างการสัมผัสบังคับข้อที่1 1 2 3
5: 1ขาสุดท้ายของวรรคที่1 3สัมผัสกับคำที่2 3 4หรือ5ของวรรคที่2
0: ดูตามแผนผังนะวรรคที่1เห็นไหมสัมผัสกับคำที่2 3 4หรือ5ของวรรคที่2ต่อไป
5: 2 2

0: ันจะเห็นไหมคำสุดท้ายของวรรคที่2ที่เป็นรูปยิ้มสำหรับคำสุดท้ายของวรรคที่3ต่อไปกลุ่ม4อ่านเองกลุ่ม4กับกลุ่ม5ช่วยกันลูกต่อไปข้อที่3 1 2 3
1: 3 3
0: ผังด้านล่างเห็นไหมลูก2 3 4หรือ5ของวรรคที่4ต่อไปสัมผัสระหว่างบทบ้างช่วยกันอ่าน1 2 3
1: 4

0: ได้เป็นแผนผังของกลอนที่มีชื่อว่ากลอนดอกสร้อยวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลงมือแต่งกลอนดอกสร้อยตามหัวข้อที่คุณครูกำหนดดังนี้ก็คือ1คุณครูขึ้นต้นให้ว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีแต่จำได้ไหมว่ากลอนดอกสร้อย1บทต้องมีกี่วรรค8วรรคแต่คุณครูขออนุญาตให้เด็กๆนั้นใช้แค่4วรรคแล้วลงท้ายด้วยเอ๋ยตามจริงแบบนี้เนี่ยผิดฉันทลักษณ์ก็คือเราจะไม่เรียกว่ากลอนสุภาพเพราะมันไม่ถูกต้องแต่คุณครูขออนุโลมให้เด็กชั้นป.3แต่งแค่4วรรคนี้ก็พอแล้วนะแค่ทำความเข้าใจพอหรือว่าอยากแต่งทั้ง8วรรคยาวๆเลยนะคุณครูคิดว่าคงจะยากเกินดังนั้นเอา4วรรคให้จบแล้วก็ขึ้นต้นว่าอะไรลูกเด็กเอ๋ยเด็กดีเด็กปลายทางก็เตรียมสมุดหรือกระดาษของหนูแต่งแล้วก็ทำเป็นคู่ก็ได้หรือเป็นกลุ่มส่วนเด็กต้นทางนั้นคุณครูให้ทำเป็นกลุ่มช่วยกันคิดเอาคลังคำศัพท์ในหัวของเราออกมาใช้ให้หมดให้เกี่ยวกับเด็กเอ๋ยเด็กดีตัวอย่างเช่นคุณครูแต่งมาให้เป็นตัวอย่างอ่านเองเก่งจัง2 3
1: เด็ก

หานี่ครูกันแต่งเองนะครับแต่งให้เด็กๆเป็นตัวอย่างดังนั้นก็ดูสีคำสัมผัสดีกับอะไรลูกดีกับที่ใช่ไหมในกับอะไรในสัมผัสกับใจใจสัมผัสกับใส่แล้วก็ลงท้ายว่าเอ๋ยขึ้นต้นคำที่2วรรคแรกด้วยคำว่าเอ๋ยแล้วก็คำที่1กับคำที่3ต้องซ้ำคำกันแบบนี้เป็นต้นหัวข้อแรกก่อนให้แต่งกลอนดอกสร้อยที่ขึ้นต้นว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีนะครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบระหว่างที่นักเรียนแต่งหรือถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วคุณครูตรวจสอบแล้วแต่งเสร็จไวก็จะให้แต่งแบบอิสระได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ระดมสมองช่วยกันคิดทำงานเป็นกลุ่มต้องมีความอะไรทำงานเป็นกลุ่มต้องมีความอะไรมีคำว่าลงมือปฏิบัติแล้วหรือยังดูกลุ่มที่4สีหันไปกลุ่มที่5ด้วยกลุ่มที่3ด้วยกลุ่มที่2ด้วยกลุ่มที่1ด้วยทุกกลุ่มเลยยังไม่มีคำว่าลงมือปฏิบัติเลยก็ไม่ฟังเสียแล้วตอนนี้ทำงานเป็นกลุ่มช่วยกันคิดต้องมีความอะไรสามัคคีกันในหมู่คณะคือในกลุ่มของเราช่วยกันคิดทุกคนมีหน้าที่หมดทุกคนมีความคิดหมดดังนั้นลงมือทำด้วยความตั้งใจจ้ะลงมือทำได้เลย

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมลงมือหยุดลงมือเขียนหรือว่าแต่งกลอนดอกสร้อยฉบับย่อที่เราทำก่อนนะครับเพราะว่าไม่ถูกต้องตามสัญลักษณ์ต้องมีทั้งหมดกี่วรรคนะ8วรรคแต่ว่าครูรวมให้เหลือแค่4วรรคสั้นๆสำหรับพวกเรานะครับน่ารักอ่ะพร้อมที่จะนำเสนอแล้วหรือยังพร้อมแล้วนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วตอนนี้กลุ่มไหนอยากจะมานำเสนอก่อนลูกเอาตามก็ใช่ใครเสร็จงานก่อนซึ่งห้องต้นทางกลุ่มที่2เสร็จก่อนขอเสียบรมให้กลุ่ม2จ้าอันนี้แหละลูกเอาชิดๆกันหน่อยได้ไหมลูกกล้าขยับเข้ามาหน่อยสีเหลืองและผู้ฟังพร้อมไหมเอ่ยกลุ่มหนึ่งถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาหาเพื่อนกลุ่มสองอยู่ข้างหน้าแล้วกลุ่มสามสี่ห้าเด็กๆไปทางพร้อมที่จะรับฟังการนำเสนออ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญจ้า
1: สวัสดีครับกลุ่มของพวกเราเป็นตัวแทนของกลุ่ม2ชื่อกลุ่มว่าเด็กดีแอนดีมีวินัยเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องรู้หน้าที่มีวินัยต้องเป็นเด็กดีต้องมีน้ำใจจงใส่ใจการเรียนเอ่ย
0: อีกหนึ่งรอบได้ไหมอีกหนึ่งรอบพูดมาอีกหนึ่งรอบลูก
1: สวัสดีครับกลุ่มของพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม2กลุ่มของพวกเราชื่อว่าเด็กเรียนดีมีวินัยเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องรู้หน้าที่มีวินัยต้องเป็นเด็กดีต้องมีน้ำใจจงใส่ใจการเรียนเอ่ย
0: ปรบมือจ้าเรียบร้อยแล้วต่อไปกลุ่มที่สองมากลุ่มที่สองคือกลุ่มที่สี่จ้าเชิญผู้ฟังผู้ฟังพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมพร้อมเชิญกลุ่มที่4จ้ะ
2: สวัสดีครับคุณกลุ่มของพวกเรามาจากกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มสาระการเรียนเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีวินัยใส่ใจการเรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องเขียนให้สวยครูชื่นชมเอ๋ย
0: อีกหนึ่งรอบลูกหนึ่งสองสาม
2: เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีวินัยใส่ใจการเรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องเขียนให้สวยครูชื่นชมเอ่ย
0: เรียบร้อยต่อมากลุ่มที่3จ้า
3: เ
0: พร้อมยังลูกถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3เป็นกำลังใจจ้าากลุ่ม3พร้อมไหมลูกอยากได้เวลาเตรียมตัวก่อนไหม
3: ค่ะขอเป็นคนพ
0: ูดโอเคงั้นเดี๋ยวให้กลับมาเตรียมตัวก่อนโอเคไหมเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ไปก่อนจ้าคุยดีๆลูกใครทำยังไงหน้าที่ของเราทำอะไรกลุ่มที่1เชิญถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้กำลังใจกลุ่มที่1เชิญ
4: สวัสดีครับกลุ่มของพวกเราชื่อเด็กดีป.3/1
1: เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่อ่านเขียนหนังสือใช้มือถือศึกษาหาความรู้คุณครูชื่นชมเป็นตัวอย่างของเด็กดีเอ่ย
0: จ้าคำว่าอย่างหรือไม่เองนะจ้าปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ก็ยังไม่เห็นท่าทางเลยเอาขอท่าอีกหนึ่งรอบขอท่าตอนเปิดอีกหนึ่งรอบพวกเรากลุ่มอะไรหมายอ่ะ1 2 3
5: คืออะไรนะพูดไหม
4: เด็กดีป.3/1
0: หมายตั้งแต่สวัสดีครับพวกเราหมาย1 2 3
4: สวัสดีครับพวกเราเด็กดีป.3/1
0: จ้าปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ไปได้พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมก็ปรบมือให้กำลังใจกลุ่ม5หน่อยจ้าเชิญ
6: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มที่5ชื่อกลุ่มของพวกเราก็คือเด็ก
7: ดี
6: มักมีความรู้เด็กเอ่ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ใฝ่หาความรู
8: ้จะได้พัฒนาเพื่อความเป็นอยู
9: ่ควรรู้ว่าเป็นหน้าที่ของเด็กดีเอ่ย
0: จ้าปรบมือให้กับเพื่อนต่อมากลุ่มที่3คุณพี่สามวันนี้คุยกันเสร็จแล้วนะใครจะอย่างไรลูกเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวจะให้กลุ่มไหนที่ยังไม่พอใจกับผลงานตัวเองได้นำเสนอใหม่ก็ได้นะแล้วแต่หนูกลุ่มที่3ปรบให้กันกำลังใจจ้าเชิญ
10: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่ม3ค่ะชื่อกลุ่มของพวกเราคือคนดี VUS
0: อีกหนึ่งรอบนี่ซ้อมแล้วใช่ไหมลูกใหม่ให้กำลังใจเพื่อนหนึ่งสองสาม
10: คนดี VUS
0: จ้า
10: เด็กเอ๋ยเด็กดีจงมีวินัยใฝ่ใจเรียนรู้
3: จะไปที่ใดมีคนเชิดชูตั้งใจเรียนรู้เป็นคนดีเอ่ย
0: จ้าปรบมือให้เพื่อนนะจ๊ะอ่ะเรียบร้อยอ่ะคราวนี้ขอถามอ่ะนั่งที่ได้ลูกกลุ่มไหนอยากจะนำเสนออีกรอบหนึ่งไม่ค่อยกับกลุ่มตัวเองอ่ะกลุ่ม3นั่งที่ก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่เพิ่งนำเสนอแต่ทำไม่เต็มที่ล่ะอ่ะกลุ่มที่ยังทำไม่เต็มที่คือว่าต้องทำได้ดีกว่าเดิมแน่นอนอ่ะกลุ่มที่4มาแต่ว่าถ้ารอบ2นี้ต้องทำให้ดีนะให้โอกาสทำให้ดีนะคือมีพลังในปล่อยให้สุดเลยลูกเหมือนที่เราเล่นหนูไม่ต้องเขินอายแล้วใช่ไหมปรบมือเพื่อนหนึ่งสองสาม
7: สวัสดีครับกลุ่มของพวกเรามีชื่อว่ากลุ่มสาระการเรียนเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีวินัยใส่ใจการเรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องเขียนให้สวยครูชื่นชมเอ่ย
0: ปรบมือดีขึ้นกลุ่มต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม1ยังไม่ให้เพราะเมื่อสักครู่ที่เพื่อนนำเสนอหนูไม่มีมารยาทในการฟังเลยก็คือไม่ฟังเพื่อนนั้นกลุ่มที่ตั้งใจฟังคือกลุ่มที่5เชิญจ้างั้นกลุ่ม1 2 3ต้องตั้งใจฟังก่อนนะรอบที่2ให้เต็มที่ปรบมือให้กำลังใจจ้า
11: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มที่5ชื่อกลุ่มของพวกเราก็คือเด็กดีมักมีความรู้เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ใฝ่หาความรู
8: ้จะได้พัฒนาเพื่อความเป็นอยู่
9: ควรรู้ว่าเป็นหน้าที่ของเด็กดีเอ่ย
0: จ้าเชิญนั่งที่ได้เรียบร้อยเวลาของเรามีจำกัดลูกได้แค่2กลุ่มนี้เดี๋ยวหาเวลานอกมานำเสนอเพิ่มเติมได้อีกจะได้พอใจกับผลงานตัวเองแต่ตอนซ้อมคุณสังเกตเต็มที่มากเลยแต่ตอนออกมาหน้าห้องเกิดอาการเขินอายอะไรไม่ทราบหรือตื่นเวทีนะเราออกมาเสนอหลายครั้งมากแล้วก็ไม่น่าจะตื่นเวทีแล้วลูกนะไม่ต้องกดดันปล่อยใจสบายๆรอบ2ดีกว่ารอบแรกเสมอไงไม่เป็นไรหาช่วงเวลาพักเที่ยงมานำเสนอกับคุณครูกันได้อีก1รอบนะลูกนะถือว่าแต่งได้พอรู้ความหมายแล้วก็เข้าใจดีดังนั้นต้องเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไปมีใบความรู้ที่8ลูกเราจะเรียนรู้เรื่องกลอน4กันบ้างและใบงานที่10เรื่องแต่งกลอน4สามารถอ่านในหนังสือภาษาพาทีได้ชื่อบทว่าทำดีอย่าหวั่นไหวนะครับไปอ่านมาว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรที่คุณครูแก้วเขามาเล่าให้กับเด็กๆได้ฟังเรื่องราวในนี้ก็จะเป็นการแต่งแบบกลอน4นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องกลอน4ชั่วโมงที่1ในชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้ขอให้เด็กๆไปทางทุกคนและต้องทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
12: นักเรียนทั้งหมดจะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ

0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวาน

ารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunatrai Rengsak. You can call me Teacher Pam.สวัสดีครับผู้ปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้ครับกลับมาพบกับทิชปามหรือนายคุณัทไตรเรืองศักดิ์กับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปี3เช่นเคยครับวันนี้ครับทิชปามเตรียมเรื่องราวอะไรมาให้เด็กได้เรียนรู้กันดูที่หน้าจอได้เลยครับ Look at the picture students นักเรียนเห็นรูปภาพอะไรบ้างครับตอนนี้มีทั้งรูปภาพมีทั้งเนื้อเรื่องใช่มั้ยครับมีทั้งชื่อเรื่องเลยตอนนี้เด็กๆ เห็นภาพคนเค้าทําอะไรอยู่ครับ
1: เล
2: ่นกีฬา very good มีกีฬาชนิดใดบ้างที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี
1: ้
2: ฟุตบอลโอเคแล้ววันนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับจะได้เรียนกันในเรื่อง time for sports time for sports ออกเสียงพร้อมกันครับ time for sports
1: time for sports
2: time for sportsTime for sports.
1: Time for sports.
2: เป็นช่วงเวลาสำหรับอะไรเอ่ยสำหรับกีฬาคำไหนครับลองเดาดูว่าคำไหนมีความหมายว่ากีฬา
1: sports.
2: Very good. เก่งมากๆเลยแล้ววันนี้นะครับชิปามเตรียมเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับกีฬามาให้เด็กๆครับลองตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้กันหน่อย

0: ดีกว่านะครับว่าวันนี้เด็กๆเรียนแล้วนักเรียนจะได้รู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: เกี่ยวกับเวลาของกีฬาได้ครับ
0: รู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยอ่ะอยู
1: ่เขียนคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาได้คร
0: ับ สามารถเขียนคำศัพท์แล้วก็สะกดคำศัพท์ได้มีอะไรอีกครับข้างหลัง
1: ถามตอบได้ค
0: ่
1: ะ
0: ถามตอบและให้ข้อมูลได้อย่างแน่นอนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าเราตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ตรงกับทิชปาลหรือเปล่าอ่ะกันเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับอย่างแรกเลยทุกครั้งที่นักเรียนได้เรียนนั่นครับนักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้นะครับและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยวันนี้กีฬานั่นเองครับอย่างที่สองบอกโครงสร้างประโยคความยากง่ายของกีฬาได้เมื่อนักเรียนรู้แล้วนะครับว่ากีฬานั้นออกเสียงว่าอย่างไรเราสามารถระบุได้ด้วยครับว่ากีฬาชนิดนั้นยากหรือง่ายเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวต่อไปครับเด็กๆสามารถเขียนคำศัพท์และประโยคได้ตรงกับภาพกิจกรรมที่ทิชปาลเตรียมมาให้อย่างแน่นอนเลยเด็กๆได้ถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมของกีฬาได้แล้วก็เด็กๆนั้นมีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนวันนี้อย่างแน่นอนเลยครับเอาล่ะครับเด็กๆ ดูที่รูปภาพทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเป็นกีฬาชนิดใดเอ่ยฟังคำถามจากทิชปาล What sport is it What sport is it เด็กๆครับลองเดาดูว่ากีฬานี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรใครรู้บ้างมันคือกีฬาชนิดใดครับแบดมินตันของเรานั่นเองครับไหนใครชอบเล่นกีฬาชนิดนี้บ้างว้าวเก่งมากๆเลยเด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นะครับด้วยกีฬานะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยพักกลางวันหรือว่าช่วงเวลาก่อนกลับบ้านนี่สามารถเล่นกีฬาได้นะครับที่โรงเรียนโอเคสรุปแล้วกีฬานี้ชื่อว่าอะไรครับทิชปาลยังไม่บอกนะครับว่าเด็กๆนั้นออกเสียงถูกหรือถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเราจะได้ออกเสียงอย่างถูกต้องเลยต่อไปอันนี้เป็นกีฬาชนิดใดครับใครชอบกีฬาชนิดนี้บ้างครับมีผู้หญิงชอบบ้างไหมโอเคกีฬาชนิดนี้คือกีฬาอะไรเอ่ยฟุตบอลมีอะไรอีกครับเดี๋ยววันนี้นะครับเด็กๆจะได้รู้ความแตกต่างว่าฟุตบอลกับซ็อกเกอร์ต่างกันอย่างไรนั่นเอง What sport is it เด็กๆครับ What sport is it มันคืออะไรครับกีฬาประเภทใดเอ่ยฟุตบอลโอเคต่อไปกีฬานี้คือกีฬาอะไรเอ่ย What sport is it What sport is itเทนนิสใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าคำว่าเทนนิสฟุตบอลหรือว่าแบดมินตันนั้นออกเสียงในภาษาอังกฤษอย่างไรนั่นเองครับแล้วครับมาดูกีฬาประเภทแรกเลยก่อนอื่นเลยคำว่าสปอร์ตมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ Let's spell together students
2: S E O R T S
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับกีฬาต่างๆเลยมาดูกันกีฬาแรกกีฬานี้นะครับออกเสียงว่าเทนนิสเน้นที่พยางค์แรกนะครับเทนนิส
2: เทนน
0: ิ
2: ส
0: เทนนิส
2: เทนนิส
0: Let's spell together student 3 2 1
2: T E N N I S Tennis
0: Nextกีฬานี้ใครรู้จักบ้างรักบี้ใครเคยดูหรือว่าเคยรู้ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้บ้างครับเคยดูใช่ไหมการแข่งขันส่วนมากจะอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับโอเคครับคำนี้นะครับออกเสียงว่าร ัก
2: บ
0: ี
2: ้
0: รักบี
2: ้
0: รักบี
2: ้รักบี
0: ้รักบี
2: ้รักบี
0: ้ Let's spell together today.อีกครั้งนึงครับ Let's say the student
2: R U G B Y
0: ร
2: ัก
0: บี้ร รักหรีโอเคกีฬาของเราส่วนใหญ่จะมีแค่2พยางค์ถึง3พยางค์เด็กๆควรจะจำให้ได้นะครับแล้วก็สะกดให้ได้นะไม่ค่อยยากมากนะครับวันนี้ next football
2: football
0: football
2: football
0: let's spell together students
2: football football
0: โอเคดังกว่านี้นะต่อไปนะครับต่อไป
2: baseball
0: baseball
2: baseball
0: baseball
2: baseball
0: baseball
2: baseball
0: let's spell together students
2: baseball baseball
0: baseball โอเคต่อไปกีฬานี
3: ้ออ
0: กเสียงว่าอย่างไรครับbadminton
2: badminton
0: badminton
2: badminton
0: badminton
2: badminton
0: let's spell together students
2: b-a-d-m-i-n-t-o-n badminton
0: ออกเสียงพยางค์แรกเน้นพยางค์แรก badmintonBadminton.
2: Badminton.
0: Okay, next. ต่อไปเลย
2: Volleyball.
0: Volleyball.
2: Volleyball.
0: Volleyball.
2: Volleyball.
0: Volleyball.
2: Volleyball.
0: Let's spell together, students.
2: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L.
0: Volleyball.
2: Volleyball.
0: Volleyball. Okay, next.
2: Soccer.
0: Soccer.
2: Soccer.
0: Soccer.
2: Soccer.
0: Soccer.
2: Soccer.
0: Let's spell together, students.
2: S-O-C-C-E-R.
0: Soccer. เด็กๆเห็นไหมครับว่าเป็นภาพที่เขาเล่นอะไรอยู่ตอนนี้มันคือกีฬาฟุตซอลใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่ sorry มันคือซ็อกเกอร์ซึ่งมีความหมายว่าฟุตบอลเหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถเรียกได้2แบบนั่นเองครับซ็อกเกอร์หรือว่าฟุตบอลก็คือกีฬาประเภทที่เราต้องใช้ลูกบอลในการเตะแล้วก็แข่งขันนั่นเองครับต่อไปภาษาไทยคืออะไรครับ
2: ปิงปอง
0: ปิงปองใครชอบเล่นปิงปองบ้างเคยเล่นไหมครับ
2: เ
0: ล่นประธานเคยเล่นไหมครับปิงปองเก่งมากๆเลยคุณชอบกีฬาประเภทนี้ที่สุดเลยกีฬาประเภทนี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า table tennis
2: table tennis
0: table tennis
2: table tennis
0: คือกีฬาประเภทใดนะครับปิงปองนั่นเองครับเด็กๆครับ let's spell together students 3 2 1 อีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับ3 2 1
2: table
0: tennis โอเค very good ต่อไปจะเป็นภาพรวมของกีฬาแล้วนะครับภาพรวมของเรานะครับเด็กๆนั้นจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องเลยเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงคำศัพท์พร้อมๆกันนะครับสปอร์ตของเราอย่างแรกเลยเมื่อเห็นภาพแล้วออกเสียงได้เลยนะครับ Again please
2: Tennis
0: Very good
2: Badminton
0: Badminton
2: Badminton
0: Next Soccer
2: Soccer
0: Soccer
2: Soccer
0: Volleyball
2: Volleyball.
0: Volleyball.
2: Very
0: good.
2: Football.
4: Rugby.
0: Rugby.
2: Rugby. Baseball.
0: Baseball.
2: Baseball.
0: Tennis.
2: Tennis.
0: Badminton.
2: Badminton.
0: Soccer.
2: Soccer.
0: Volleyball.
2: Volleyball.
0: Table tennis.
2: Table tennis.
0: Football.
2: Football.
0: Rugby.
2: Rugby.
0: Baseball.
2: Baseball.
0: นี่ครับ

0: เก่งมากๆเลยครับเมื่อเด็กๆนั้นสามารถบอกได้แล้วใช่ไหมครับว่าคำศัพท์ที่นักเรียนเห็นนั้นออกเสียงว่าอย่างไรและบอกความหมายเป็นภาษาไทยได้แล้วใช่ไหมครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประโยคที่ชิปามเตรียมมาให้นั้นเราจะมีประโยชน์ว่าอย่างไร Look at the picture students เด็กๆเห็นไหมครับว่ามีกี่คนอยู่ในภาพนี
1: ้
0: Two people มีใครบ้างครับโค้ชแล้วก็นักกีฬาใช่ไหมครับนักกีฬาคนนี้เขาเล่นกีฬาอะไรอยู่เอ่ย
1: ฟ
0: ุตบอล very good เรามาดูประโยคคำถามของเราเลย Can Tom play football Can Tom play footballนักเรียนต้นทางและปลายทางออกเสียงประโยคคำถามพร้อมๆกันก่อนนะครับ 3, 2, 1 Can Tom play football? Can Tom play football? อีกครั้งหนึ่งครับ
1: Can Tom play football?
0: โอเคเรามาดูกันเลยถ้าเขาเล่นได้จะตอบว่าอย่างไรครับ
1: เ
0: วริเกอร์ที่เด็กๆตอบอีเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมครับผู้ชายเราจะใช้ he หรือ she นะครับ
1: he
0: โอเค yes he can แล้วถ้าเขาเล่นไม่ได้ล่ะครับ
1: no
0: he can't
1: no he can't
0: no he can't ถ้าเขาเล่นได้จะพูดว่าอย่างไรนะครับ
1: yes he can
0: ถ้าเล่นไม่ได้ล่ะครับ
1: no he can't
0: โอเคไหนขออาสาสมัครหน่อยอ่ะโอเคใครดีทิชปามจะถามและให้ตอบนะนาวานาวา Can Tom play football?
2: Yes, he can
0: ถ้าทอมเล่นไม่ได้ล่ะครับจะตอบว่าอย่างไร
2: No, he can ครับ
0: Very good อย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งนั่งนะช่วยตั้งคำถามให้เพื่อนๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวสกิดลุกลองตั้งคำถามดูสิครับ
2: Can Tom play football?
3: Yes, he can
0: โอเค very good ต่อไปถามต่อเลยแล้วให้กล้าตอบอ่ะ
3: Can Tom play football?
2: Yes, he can
0: ถ้าเขาเล่นไม่ได้จะตอบว่าอย่างไรครับกล้า
3: No, he can't
0: very good โอเคนั่งลงได้เลยครับเด็กๆครับถ้าเล่นได้จะตอบว่าอย่างไรนะครับเด็กๆเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหมครับโอเค yes he can 3 2 1
1: yes he can
0: ถ้าเล่นไม่ได้ล่ะครับ no
1: he can
0: no he can't โอเคต่อไปมาดูกีฬานี้ประเภทนี้ can Joe play football everybody say can Joe play football
1: can Joe play football
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าโจเล่นได้นั้นจะตอบว่าอย่างไรนะครับ 3, 2, 1
1: Yes, he can
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
1: Yes, he can
0: แล้วสมมุติว่าถ้าโจเล่นไม่ได้เขาจะตอบว่าอย่างไรครับ
1: No, he can
0: ถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูกันเลย Very good, no, he can't โอเคฟังคำถามจากทิชปามอีกครั้งหนึ่งครับ Can Joe play football? 3, 2, 1No, he can หรือว่าใครจะสามารถตอบว่า Yes, he can ก็ได้นะครับต่อไป Next เรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยตัวอย่างต่อไปเขายังเล่นอะไรอยู่ครับตอนนี้โอเคเรามาตั้งคำถามกันเลยเด็กๆครับยังจำได้ไหมครับเมื่อต้นคาบเราตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ว่าเราจะบอกความยากง่ายของกีฬาประเภทนั้นแล้ววันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องฟุตบอลกีฬาฟุตบอลของเรานั่นเองครับวิธีการถามว่าฟุตบอลเนี่ยยากหรือง่ายสำหรับคุณในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงดังนี้ครับ Is football difficult or easy for you? เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆออกเสียงคำถามพร้อมๆกับทิชปามเลยได้ไหมทีละประโยคกันแล้วกันนะครับ
1: Is football
0: difficult or easy for you?
1: Difficult or easy for you
0: ลองค่อยๆกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ Is football difficult or easy for you?
1: Easy

0: ขออาสาสมัครหน่อยกล้าลองออกคำถามออกเสียงหน่อยครับว่าคำถามนี้เราจะออกเสียงว่าอย่างไร
1: Is football difficult or easy for you?
0: Very good กล้ามีทั้งการลงเสียงคำถามท้ายเป็นเสียงสูงด้วยเพราะว่าขึ้นต้นด้วย is นะครับโอเคคำถามนี้นะครับมีความหมายว่าอย่างไรฟุตบอลเนี่ยยากหรือง่ายสำหรับคุณเก่งมากๆเลยครับอ่ะแล้วถ้ามาดูวิธีการตอบ it is easy หรือว่าจะตอบว่า it's difficult for me it's easy for me or it's difficult for me วันนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆออกเสียงตามทิชชู่ปาล์มนะครับถ้ามันง่ายสำหรับเราเราจะตอบแบบนี้ครับ is itEasy for me.
2: Easy for me.
0: Is it easy for me?
2: Is it easy for me?
0: It is easy for me.
2: It is easy for me.
0: ถ้ามันยากล่ะครับถ้ายากล่ะ
2: It's difficult for me
0: หรือว่าจะตอบว่า it is difficult for me ก็ได้นั่นเองครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งถ้ามันง่ายสำหรับฉันจะตอบว่าอย่างไรครับ it is easy for me แล้วถ้ายากล่ะครับ
2: it is difficult for me
0: โอเคเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงคำนี้ก่อนถ้าง่ายเราจะออกเสียงว่า easy ออกเสียงพร้อมกันครับต้นทางและปลายทาง easy
2: easy
0: ถ้ายากยากในภาษาอังกฤษออกเสียงดังนี้ครับ difficult
2: difficult
0: difficult
2: difficult
0: difficult คือมีความหมายว่ายากนั่นเองถ้าง่ายเราจะตอบว่า it is easy for me ออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ 3 2 1
2: it is easy for me
0: ถ้ายากล่ะครับโอเคเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้ขออาสาสมัครหนึ่งคนอีกครั้งหนึ่งอ่ะสกิทและต้นกล้ากล้าเป็นคนตั้งคำถามให้สกิทตอบตอบจากความรู้สึกของตัวเองได้เลยนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยยากหรือง่ายสำหรับตัวเองนะอ่ะ 3, 2, 1
1: Is football difficult or easy for you?
0: เสียงสูงกล้า
1: Is football difficult or easy for you?
0: Okay, very good.
3: It is easy for me.
0: Very good. Okay, นั่งลงได้ครับไหนที่จะปามขออาสาสมัครอีกสักคู่หนึ่งผู้หญิงหน่อยผู้หญิงหน่อยมีไหมสองคนนี้ลุกกันเลยแตงกวาหรือว่าเอาปีนไหมอันดาก็ได้ครับลุกเลยอันดาเป็นคนตั้งคำถามให้หน่อยนะแล้วก็ลองให้แตงกวาตอบนะครับ3 2 1
1: Is football difficult or easy for you?
0: Very good.
1: It is easy for me
0: แตงกวาชอบเล่นฟุตบอลใช่ไหมลูกฟุตบอลเป็นกีฬาที่ยากหรือง่ายสำหรับหนูครับ
4: ง่าย
0: โอเคเก่งมากๆเลยนั่งลงตบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคไปดูกันต่อเลยดีกว่าม มาดูครับกีฬาประเภทนี้กีฬาประเภทนี้นะเป็นกีฬาอะไรเอ่ยแบดมินตันโอเคเรามาถามกันเลยดีกว่าCan Jimmy play badminton? Can Jimmy play badminton? ถามว่าจิมมี่เนี่ยเขาเล่นได้ไหมถ้าเล่นได้จะตอบว่าอย่างไรครับ Yes อีกครั้งหนึ่งครับ
2: Yes he can
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
2: Yes he can
0: แล้วถ้าเขาเล่นไม่ได้ล่ะครับ
2: No he can't
0: No she can't โอเคคำถามเหล่านี้เราเรียนกันมาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมครับที่เราจะขึ้นต้นด้วย can แล้วก็เปลี่ยนเพียงแค่ประเภทของกีฬานั่นเองว่าเขาคนนี้เล่นได้หรือไม่วิธีการตอบก็ตอบ yes no ไปเลยนะครับ

0: Yes, she can. No, she can't. แบบนี้นั่นเองเรามาดูกันดีกว่าเครื่องหมายถูกขึ้นที่ข้อใดถ้าออกเสียงตรงนั้น Can Jimmy play badminton?
1: Yes, she can.
0: Can Jimmy play badminton?
1: Yes, she can.
0: Okay. มาดูกันต่อมาดูความยากง่ายก่อนไปเรามาดูก่อนดีกว่าว่าCan Sam play badminton? Can Sam play badminton? เด็กๆครับออกเสียงประโยคพร้อมกันครับ
1: Can Sam play badminton?
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
1: Can Sam play badminton?
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะตอบอย่างไรฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งครับ Can Sam play badminton?
1: No, she can't.
0: โอเคดูหน้าตาเขาเลยว่าเขาเล่นไม่ได้นั่นเองครับเราก็จะต้องตอบว่า no she can't very good เอาละครับมาดูความยากง่ายของกีฬาประเภทนี้กันดีกว่าเดี๋ยวชิปามจะสอนประโยคนี้แล้วถามความเห็นของเด็กๆนะว่ากีฬาประเภทนี้ยากหรือง่ายสำหรับหนูนะโอเคครับ is badminton difficult or easy for you ฟังคำถามแล้วเตรียมตอบนะ touch your ears 3 2 1ปิ่นโอเคมาเลยลองตอบดูสิครับว่าฟังคำถามจากชื่อปาล์มอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Is badminton difficult or easy for you?
2: Is easy for me.
0: Is easy for me. โอเคไหนมีใครอยากตอบอีกไหมครับ Snail โอเคฟังคำถามจากทีเชอร์อีกครั้งนะครับ Is badmintonDifficult or easy for you?
3: It is easy for me.
0: Very good. Okay. ขอสุ่มเลขที่หน่อยได้ไหมเลขที่ number 20. Okay. Stand up, please. Is badminton difficult or easy for you?
3: It is easy for me.
0: โอเคมีใครอยากตอบแตกต่างหน่อยไหมนาวาโอเค Is badminton difficult or easy for you?
2: It is difficult for me.
0: โอเค very good. เรามาดูกันต่อเลยดีกว่า Let's practice ของเรานั้นที่จะปาล์มเตรียมอะไรมาให้เด็กๆครับก่อนที่จะไป Let's practice เราเรียนอะไรกันไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ความยากง่ายใช่ไหมครับความยากง่ายของกีฬาโอเคมาดูกันเลยดีกว่าใบงานที่11นะครับ Time for Sports ให้เด็กๆนั้นอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามที่จะปาล์มจะมีรูปภาพแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เพื่อที่จะให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนั้นนะครับไปทำแบบฝึกหัดที่11นั่นเองครับเรามาดูหน้าตาของใบงานของเรากันเลยดีกว่าหน้าตาของเราก็คือเด็กๆ เปิดไปที่หน้าที่เท่าไหร่ครับ
4: 72
0: เท่าไหร่นะครับ
4: 72
0: โอเค everybody open page 72เปิดไปเลยหน้า72ตอนนี้เปิดไปแล้วจะเจอภาพนี้เลยครับมีตัวอักษรมากมายอยู่ในรูปภาพใช่ไหมครับแล้วเด็กๆนั้นก็จะเห็นบทความที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะครับพร้อมทั้งเราจะตอบคำถามเป็นจำนวน5ข้อนั่นเองครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาฟังทิชปามอ่านออกเสียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเด็กๆครับระหว่างทิชปามอ่านออกเสียงให้ฟังนั้นเด็กๆมีหน้าที่อะไรครับ
4: ฟ
0: ังและขีดเส้นตามนะครับว่าใครสามารถเล่นกีฬาประเภทใดบ้างนะครับโอเคพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว1รอบเป็นทิชปามจะอ่านให้ฟังก่อนรอบที่2เรามาอ่านตามทิชปามนะครับ 3 2 1At my school, many students can play sports. Tom and Tim can play table tennis.

0: Pam and Mark can play tennis. Mick can play basketball. Jack and Jim can play rugby. I can play football. My school sports time is on Friday afternoon. It is fun.
1: อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะปามจะอ่านให้ฟังนะพร้อมแล้วเริ่มเลย
0: At my school, many students can play sports. Tom and Tim can play table tennis. Pam and Mark can play tennis. Mick can play basketball.Jack and Jim can play rugby. I can play football. My school sport time is on Friday afternoon. It is fun.
1: เด็กๆครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ยินที่จะพามออกเสียงให้ฟังแล้วใช่ไหมครับต่อไปถึงคราวเด็กๆนั้นจะต้องออกเสียงตามที่จะปราบทีละประโยคแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ
0: At my school
1: อีกครั้งหนึ่งครับ
0: At my school
2: Many students
0: Can play sports
2: Tom and Tim can play table
0: tennis.
2: Pam and Mark
0: can play tennis. Mick can play basketball.
2: Jack and Jim can play rugby.
0: I can play football.
2: My school sport time
0: is on Friday afternoon.
2: It is fun.
1: โอเคเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเด็กๆครับเห็นภาพไหมครับเด็กๆเห็นภาพที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษลองมาใส่แทนชื่อคนดูดีไหมครับเด็กๆดูประโยคนี้มีประโยคตรงนี้ครับมีประโยคคำว่า I can play football ตรงนี้ I can play football แสดงว่าคนที่เขียนบทความนี้เขาชอบเล่นอะไรเล่นอะไรครับฟุตบอลใช่ไหม I can play football เรามาดูที่รูปภาพเลยดีกว่าว่าเขาคือคนไหนมิสเตอร์ดีตรงนี้เด็กๆ เขียนไปเลยนะครับเป็นตัวดีต่อไปมาใส่ประโยคทีละประการ Tom and Tim can play table tennis Tom and Tim can play table tennis
0: มีไหมครับเขาเล่นตรงไหนกันอยู่ table tennis เป็นตัวอักษรที่เท่าไหร่ครับ
1: A โอเคต่อไป Pam and Mark can play tennis มีไหมครับเทนนิสมีไหมครับเทนนิสตรงไหนเอ่ยตัวไหนครับตัวอักษรอะไรเอ่ย
2: E
1: และอะไรครับ E นั่นเองอยู่ตัวอักษร E ต่อไป Mick can play basketball B ไหมครับตรงไหนครับตัวอักษรที่เท่าไหร่เอ่ย B โอเค Mick เป็น B นะครับ
0: ต่อไป Jack and Jim can play rugby ตัวอักษรที่เท่าไหร่ครับโอเครักบี้อยู่ที่ C Jack and Jim can play rugby
1: ที่ทิชปามให้ถอดรหัสมาแบบนี้นะครับเราจะได้นำไปใช้ในการตอบคำถามในหน้าต่อไปนั่นเองครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโรงเรียนนี้ช่วงเวลาของโรงเรียนของเขาครับคือวันอะไรครับคือวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์ช่วงไหนเอ่ยวันศุกร์ช่วงไหนครับ afternoon จ้าช่วงบ่ายนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าแบบฝึกหัดของเราดูที่ตัวอย่างก่อนเลยตัวอย่างของเราเขาบอกไว้ว่า who is the writer who is the writer B or D who is the writer writer คือผู้เขียนผู้เขียนบทความเมื่อสักครู่นี้คือตัวอักษรที่เท่าไหร่ครับตัวอักษร D ถูกต้องเลยเพราะว่าอะไรครับคนที่เขาเขียนบทความเขาพูดประโยคนั้นว่า I can play อะไรนะจำได้ไหม I can play football โอเคต่อไป number 2ตอนนี้เด็กๆจะต้องทำเองแล้วนะ What sport can Jack and Jim play What sport can Jack and Jim play Jack and Jim เขาเล่นอะไรครับ
3: Rugby
1: เด็กๆก็เขียนลงไปได้เลยนะครับต่อไปข้อที่3นั้นWhat sport can Mark play? ไปดูที่ Mark เลยว่าเขาสามารถเล่นอะไรได้เด็กๆก็เขียนชื่อกีฬาประเภทนั้นลงมานะครับเอาละครับฝากถึงคุณครูปลายทางด้วยนะครับในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่อนข้างมีความสับสนค่อนข้างมีความซับซ้อนเล็กน้อยนะครับขอให้คุณครูปลายทางนั้นช่วยอธิบายให้นักเรียนปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเริ่มปฏิบัติได้เลย

อะไรเอ้าเนี่ยเหรอเขียนเต็มประโยคนะเขียนเต็มประโยคไปเลยว่า Jack and Jim can play rugby Jack and Jim can play rugby ที่ทีเชอร์ให้ขีดเส้นทั้งประโยคแบบนั้นเขียนมาเลย

ตอนเย็นแล้วตอนนี้สัตว์อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหน

ครับเขียนไปเลยว่า Jack and Jim Jack and Jim can play rugby นี่เขียนอันนี้ Jack and Jim

0: มาเริ่มเลยใครเนี่ยเขาถามถึงใครใช่ดูสิมันอยู่บรรทัดไหนแจ็คแอนด์จิมใช่เขียนว่าแจ็คแอนด์จิมแคมเปญรักดีเขียนต่อครับมาถูกทางแล้วถูกต้องเลยเอาคนเดียวได้เพราะว่าเขาถามแค่คนเดียวตอบหน่อยครับว่าช่วงเวลาของเขาอะชื่อช่วงไหนเขียนไปเลยว่าเขียนตรงนี้เลยตั้งแต่ว่าเอานี้ Food for time is on Friday afternoon ข้อ3ข้อ4มิกไปดูที่มิกเล่นอะไรได้ไหมเขาเล่นได้ไหมเขาตอบ yes or no ไปเลย yesYes, he can. นี่ไงได้แต่เมื่อกี้ครูไปบอกให้เพื่อนเขียนยาวๆว่า School Sport Time is on Friday afternoonYes ไงลูก Y E S ถูกแล้วจิมอ๋อหาจิมก่อน Jack and Jim can play rugby นะ He H E canต่อไปดูที่มาร์คอยู่ไหนมาร์ค can ตอบ yes he can หรือว่า no he can yes he can ไหมเขาเล่นได้ไหมข้อ5เขาถามว่าเวลาใดเวลาที่เขาเรียนกันเนี่ยคือเวลาใดเขียนตั้งแต่ตรงนี้เลย on Friday afternoon โอเคOkay, everybody, time is up. หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วนะครับเด็กๆครับต่อไปเป็นช่วงตรวจคำตอบนั่นเองแต่ทีเชอร์อยากให้เด็กๆนั้นมาช่วยกันตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลย Number two. What sport can Jack and Jim play? What sportCan Jack and Jim play? อีกครั้งหนึ่งครับช่วยตอบหน่อยที่ปามจะเขียนให้ Jack and Jim can play rugby. Very good. Jack and Jim can play rugby. ต่อไปข้อที่2ครับเด็กๆ What sport can Mark play? What sport can Mark play? มาร์คไปดูที่มาร์คเลยครับมาร์คเขาเล่นอะไรได้ครับ
1: เทนนิสเทนนิส
0: ช่วยตอบเต็มประโยคให้หน่อยครับ
1: มาร์ค
0: can play tennis มาร์ค can play tennisโอเคต่อไป number 4 can Mick play basketball can Mick play basketball เด็กๆขึ้นต้นประโยคด้วย can เราต้องตอบด้วย yes no question จะต้องตอบว่าอะไรครับ yes yes he can โอเคต่อไปครับ number 5 when is the school sport time when is the school sport time เป็นช่วงเวลาไหนครับ
2: afternoon
0: ตอบเต็มประโยคหน่อยครับลูกลองตอบหน่อยครับมิลินโอเค stand up please when is the school sport time
3: school sportTime is on Friday afternoon.
0: Okay. School sports. Time.Is on ช่วงบ่ายนั่นเองโอเคเด็กๆติ๊กถูกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเมื่อนักเรียนรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท้ายคาบนะครับเก็บให้ครูปลายทางแล้วก็ให้ทิชปามด้วยนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมา wrap up กันนั่นก็คือการสรุปบทเรียนเด็กๆครับทิชปามจะเปิดรูปภาพมาให้แล้วให้เด็กๆนั้นออกเสียงดังๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1
4: tennis
0: ดังกว่านี้ครับ
4: tennis
0: badminton
4: soccer volleyball table tennis football rugby
0: baseballโอเคแล้วเด็กๆครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรายังอยู่ในเรื่องของกีฬานั่นเองครับแต่ว่าเป็นเรื่องของ my favorite sport สิ่งที่นักเรียนนั้นจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นก็คือใบงานที่12เรื่อง my favorite sport นั่นเองครับเด็กๆครับชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับแล้วก็มาติดตามกันดีกว่าว่าทิชปามจะนำเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
5: Class ready.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้ สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

0: ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: เสร็จแล้วทั้งสองผืนเอาไปซีค่าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
3: เธอจะทำอะไรอ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เศร้าพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
6: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
5: ที่นี่จะมีทาสเหร
3: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
7: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
5: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
7: เปล่าหรอกฉันมาขาย

0: เองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
0: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
2: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
1: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
2: ขอให้น้าหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
1: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสถานการณ์การคูณหารระคนนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคูณหารระคนมาแล้วนะคะแล้วสถานการณ์ในชีวิตจริงของเรานะคะเกี่ยวกับการคูณหารระคนคือการที่เรานำความรู้ของเรานะคะมาใช้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆ เริ่มจากตัวอย่างแรกเด็กๆคะนี่เป็นผลไม้นะคะมีทั้งหมดกี่ถุงลูก
1: 4
0: มีทั้งหมด4ถุงนะมีทั้งหมด4ถุงถุงละ50ผลเด็กๆต้นทางยกมือกันแล้วเด็กๆคะยังไม่ได้มีคำถามเลยนะคุณครูยังไม่ได้ถามเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะลองคิดดูสิคะว่าจากภาพนี้คุณครูจะถามอะไรเด็กๆนะคะต่อไปนะคะทั้ง4ผลนี้คุณครูนำมาทำอะไรทั้ง4ถุงนี้นะคะคุณครูนำมาแบ่งใส่ถุงเล็กๆค่ะถุงเล็กๆแบบนี้เด็กๆลองนับดูสิคะว่าถุงละกี่ผลนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูนับด้วยนะคะนักเรียนต้นทางได้ถุงละ8ผลนักเรียนปลายทางได้ถุงละ8ผลไหมคะใช่แล้วค่ะคุณครูนะคะจะนำมาแบ่งใส่ถุงเล็กๆถุงละ8ผลนั่นเองนะคะคุณครูอยากทราบว่า

0: ครูแบ่งมะนาวทั้งหมดนี้ใส่ถุงเล็กๆถุงละ8ผลจะได้ทั้งหมดกี่ถุงเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรได้ทั้งหมดกี่ถุงนะคะเด็กๆตอนยังไงลูกตอนแรกมะนาวอยู่ในถุงใหญ่ถุงละ50ผลเลยต่อมาคุณครูนะคะนำมาแบ่งใส่ถุงเล็กๆถุงละ8ผลจะได้จำนวนถุงมากกว่า4ถุงไหมคะได้มากกว่า4ถุงแน่นอนอ่ะคิดอย่างไรนักเรียนปลายทางคะลองหาแนวคิดในการหาว่าจะได้ถุงทั้งหมดกี่ถุงนะคะเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางครูเห็นยกมือกันเยอะเลยเดี๋ยวให้นำเสนอแนวคิดของตนเองอ่ะเริ่มจากกลุ่มที่3เซอร์กิตเซอร์กิตคิดอย่างไรลูก
1: ท่องสูตรคูณแม่8จนให้ได้ถึง50ครับ
0: เซอร์กิตทำอย่างไรนะท่องสูตรคูณแม่8ให้ได้ถึง50ทำไมต้องท่องสูตรคูณแม่8ล่ะเพราะว่าอะไร
1: เป็นการหารครับ
0: แบ่งเป็นถุงถุงละ8ผลใช่ไหมคะเป็นการหารเพราะฉะนั้นต้องหารด้วย8แต่จำนวนใดนะหารด้วย8จำนวนใดหน้าที่หารด้วย8ลูก
1: 6ครับ
0: หนูท่องสูตรคูณแม่8ไปจนถึง50ใช่ไหมคะแสดงว่า50หารด้วย8ใช่ไหมลูกนั่นเป็นการแบ่งมะนาวเพียง1ถุงใหญ่เท่านั้น50หารด้วย8เด็กๆถ้า4ถุงล่ะ4ถุงทำอย่างไรเราจะต้องนำมะนาวทั้ง4ถุงนี้มาเป็นยังไงก่อนออกจากนำออกจากถุงก่อนแล้วก็รวมกันก่อนใช่ไหมดังนั้นการที่นำมะนาวออกจากถุงแล้วมารวมกันทั้ง4ถุงถุงละ50คือการคูณใช่ไหมคะก็คือ4คูณด้วย50ก่อนก็จะได้จำนวนมะนาวทั้งหมดแล้วเราก็นำไปแบ่งใส่ถุงถุงละ8ผลเพราะฉะนั้นก็ไปหารด้วย8เหมือนที่เซอร์กิตนำเสนอนั่นเองถูกต้องปรบมือให้กับเซอร์กิตหน่อยค่ะเก่งมากนะเราแบ่งใจถุงถุงละ8ผลแบ่งใจถุงถุงละเท่าๆกันก็จึงเป็นการหารแต่เราต้องนำจำนวนมะนาวทั้งหมดมาหารด้วย8นั่นเองนะคะขั้นตอนที่1เรานำ4คูณ50ก่อนใช่ไหมลูกดังนั้นเวลาเด็กๆ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เด็กๆจะต้องวงเล็บด้วยใส่วงเล็บไป4คูณด้วย50เด็กๆ เขียนวงเล็บก่อนนะแล้วจึงนำไปหารด้วย8เท่ากับเท่าไรเด็กๆก็จะได้จำนวนถุงทั้งหมดนั่นเองมาช่วยกันค่ะ4คูณด้วย50หารด้วย8เท่ากับเท่าไรเด็กๆหาผลลัพธ์ของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนก็คือนํา4คูณด้วย50ก่อน4คูณด้วย50เท่ากับเท่าไรคิดเร็วจังเลย4คูณ50เท่ากับ200 4คูณ5เท่ากับ20 20เติม0ต่อท้ายของ50 1ตัวเป็น200จากนั้น200หารด้วย8เด็กๆคะการหาผลหารเด็กๆสามารถหาได้โดยการหารยาวแล้วก็หารสั้นถ้าเด็กๆถนัดหารยาวเด็กๆก็หาผลหารโดยการหารยาวได้ถ้าถนัดหารสั้นก็หาผลหารโดยการหารสั้นได้เลย200หารด้วย8 25ได้เท่าไหร่ลูก25เป็นคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นเราจะสามารถสรุปคำตอบได้ว่าดังนั้นนะคะมะนาวถุงเล็กจะมีทั้งหมด25ถุงนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆโจทย์ปัญหาการคูณหารละคนสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการคูณหารละคนเด็กๆเห็นสถานการณ์เกี่ยวกับการคูณและสถานการณ์เกี่ยวกับการหารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆสามารถหาคำตอบของสถานการณ์การคูณและหารละคนได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะเมื่อสักครู่เป็นตัวอย่างสถานการณ์แรกนะคะต่อมาสถานการณ์ที่2เป็นภาพอะไรคะเด็กๆวุ้นเป็ดวุ้นเป็ดเป็นขนมนะคะมีจำนวนเท่าไหร่ลูก1,200 ชิ้นวุ้นเป็ดนี้นะคะเป็นขนมของคุณแม่คุณแม่ทำไว้1,200ชิ้นนะจากนั้นเรานำวุ้นเป็ด1,200ชิ้นมาแบ่งใส่กล่องกล่องละ4ชิ้นแบบนี้เด็กๆคิดว่าพอเราแบ่งใส่กล่องแบบนี้แล้วเราจะนำไปทำอะไรลูกขายเราต้องนำไปขายขายกล่องละเท่าไหร่ดีคะคุณแม่เขานำไปขายกล่องละ15บาทนะคะเด็กๆคิดว่าคำถามของคุณครู น่าจะถามว่าอย่างไรเก่งมากได้เงินทั้งหมดเท่าไรได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะคุณแม่ทำขนมวุ้นเป็ดได้ 1,200 ชิ้นแบ่งใจกล่องละ4ชิ้นเพื่อนำไปขายแล้วขายกล่องละ15บาทแม่ขายขนมวุ้นเป็ดได้เงินทั้งหมด

0: ะคะวิธีในการหาคำตอบเด็กๆอาจจะยังหาผลลัพธ์ไม่ได้เรานำเสนอเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนักเรียนปลายทางลองคิดนะคะตามสถานการณ์เลยเราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบได้อย่างไรสำหรับนักเรียนต้นทางเป็น EQ นะคะ EQ นำเสนอคำตอบและแนวคิดด้วยเลยอ่ะ EQ แนวคิดสำหรับข้อนี้ EQ ต้องหาอะไรก่อนเราจะต้องทำอย่างไรก่อน
1: หาจำนวนของกล่องครับ
0: หาจำนวนของกล่องของวุ้นเป็ดใช่ไหมคะลูกหาจำนวนกล่องหาอย่างไร
1: เอา4คูณ 1,200 ครับ
0: 1,200 แบ่งใส่กล่องละ4ชิ้นนะลูกการแบ่งใส่กล่องละเท่าๆกันจัดเป็นกลุ่มละเท่าๆกันคือการอะไรคะ
1: หาร
0: คือการหารดังนั้นเวลาเด็กๆจะหาจำนวนกล่องเราต้องทำยังไงนะลูกแทนที่จะเป็นการคูณเราก็ต้องใช้วิธีการหารนั่นก็คือนำ 1,200 หารด้วย4ใช่ไหมคะเราสามารถใช้การคูณมาช่วยได้ด้วยการหาว่า4คูณจำนวนใดแล้วได้ 1,200 นั่นเองอันนี้เราได้จำนวนกล่องมาหรือยังถ้าเราหาผลหารได้
1: ได
0: ้ได้แล้วนะทีนี้ถ้าหาผลหารได้แล้วได้จำนวนกล่องแล้วนำไปขายถุงละ15บาทเด็กๆต้องทำอย่างไรเก่งมากเมื่อเรานำไปขายจำนวนเงินที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันดังนั้นจึงใช้วิธีการคูณเด็กๆคะเราต้องนำจำนวนกล่องคูณด้วย15จำนวนกล่องหาได้มาจากการหารใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเขียนวงเล็บด้วยลูกปัด 1,200 หารด้วย4เราต้องเขียนวงเล็บด้วยนะคะแล้วจึงนำไปคูณด้วย15นั่นหมายความว่าเด็กๆจะต้องหาผลคูณหรือผลหารก่อนคะเราต้องหาผลหารก่อนนั่นเองเด็กๆคะมาช่วยคุณครู 1,200 หารด้วย4จากนั้นคูณด้วย15ในวงเล็บ 1,200 หารด้วย4ได้ผลหารเท่าไหร
2: ่
0: คิดอย่างไรลูก
2: 4
0: นักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนต้นทางนำเสนอแนวคิดสัก1เด็กๆต้นทางคะใครนำเสนอแนวคิดในการหาผลหารอย่างรวดเร็วดีเป็นใครลูกเป็นสแตมป์นะสแตมป์ยกมือก่อนใครเลย1,200 หารด้วย4เท่ากับเท่าไรคิดอย่างไรใช้วิธีการตั้งหารไหมลูก
1: ใช้วิธีการหารสั้นครับ
0: ใช้วิธีการหารสั้นได้เขียนลงไปในสมุดไหมคะ เขียนเรียบร้อยแล้วหารได้ผลหารเท่าไหร่นะคะ
1: 300ครับ
0: 300นะคะใช้วิธีการหารสั้นได้300เด็กๆ ก็อาจจะคิดจาก4คูณจำนวนใดเราได้12ใช่ไหมคะ4คูณ3ได้12ดังนั้น4คูณ300ก็ได้ 1,200 ถูกต้องเก่งมากค่ะจากนั้นนำ300ไปทำอะไรต่อคูณกับ15ด้วยนะ300คูณ15ได้ผลคูณเท่าไหร่คะ
2: 400
0: คิดอย่างไรจำนวน3หลักกับจำนวน2หลักเด็กๆเรียนหรือยังยังไม่ได้เรียนแต่เด็กๆมีแนวคิดอย่างไรนะกล้านำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยลูกเพื่อนๆต้นทางคนที่ยังคิดไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวฟังแนวคิดของกล้านะคะว่า300คูณ15เรายังไม่ได้เรียนเลยแต่ว่ากล้าคิดอย่างไรถึงได้คำตอบมา
1: เอา15คูณ3ครับ
0: 15คูณ3เท่ากับ
1: 45ครับ
0: 15คูณ3เท่ากับ45จากนั้น
1: เติม0 2ตัวครับ
0: กลายเป็นเท่าไหร่ลูก
1: 4,500 ครับ
0: 4,500 เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะและคนอื่นๆก็คงมีแนวคิดคล้ายๆกับกล้าใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเราก็สรุปคำตอบดังนั้นแม่ขายขนมวุ้นเป็ดได้เงินทั้งหมด 4,500 บาทนี่สถานการณ์ที่2นะคะคือการหารแล้วก็คูณละคนนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูสถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3นี้เป็นรูปอะไรคะ
2: พ
0: ิ
2: ซซ่า
0: เป็นรูปอะไรนะคะ
2: พ
0: ิซซ่าแบ่งออกเป็นกี่ชิ้นลูก
2: 6ชิ้น
0: พิซซ่าแบ่งออกเป็น6ชิ้น

0: เราจะทำอะไรกับพิซซ่าพิซซ่าราคาถาดละ159 บาทพิซซ่าถาดนี้1ถาดราคา159 บาทแต่ว่าคุณครูนะคะคุณครูเนี่ยอยากจะเลี้ยงนักเรียนในงานวันเด็กคุณครูต้องการพิซซ่าทั้งหมด120 ชิ้นเลยต้องการ120 ชิ้นเพื่อเลี้ยงเด็กๆเหล่านี้ค่ะถ้าพิซซ่า1ถาดมี6ชิ้นแบบในรูปนะราคาถาดละ159 บาทครูจะจ่ายเงินค่าพิซซ่าทั้งหมดกี่บาทสถานการณ์นี้เราคิดอย่างไรเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองหาแนวคิดโดยการลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในสมุดของตนเองดูก็ได้นะคะว่าเราจะมีแนวคิดอย่างไรนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อได้แนวคิดแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ลงในสมุดของตนเองก่อนแล้วจึงนำเสนอให้เพื่อนๆนะคะในข้อนี้คุณครูต้องการพิซซ่า120 ชิ้นเพื่อเลี้ยงนักเรียนพิซซ่า1ถาดมี6ชิ้นเด็กๆจะต้องหาจำนวนของอะไรก่อนนะนักเรียนต้นทางได้แนวคิดหรือยังเดี๋ยวให้ลองสแตมป์ลองนำเสนอแนวคิดดูสิคะว่าต้องการ120 ชิ้นนะคะเพื่อเลี้ยงนักเรียนคุณครูจะต้องทำอย่างไรก่อนอันดับแรก
1: เอา120หารด้วย6ครับ
0: ทำไมต้องหารด้วย6ล่ะคะลูกเพราะว่าอะไร
1: พอเอาหารแล้วก็เอามาคูณกับจำนวนเงิน
0: หนูนำมาหารหนูจะได้จำนวนของอะไรมาคะนำมาหารด้วย6เมื่อหารด้วย6แล้วเราจะได้จำนวนพิซซ่าในแต่ละถาดใช่ไหมคะเราจะได้จำนวนพิซซ่าที่เราต้องการเราต้องการกี่ถาดนั่นเองเมื่อหารด้วย6แล้วเราจะได้จำนวนถาดของพิซซ่าจากนั้นทำอะไรต่อนะคะหารแล้วนำไปทำอะไรนะลูก
1: คูณด้วยจำนวนเงินครับ
0: คูณด้วยจำนวนเงินหรือราคาพิซซ่าในแต่ละถาดเก่งมากทุกคนปรบมือให้กับสแตมป์หน่อยค่ะเมื่อหารแล้วเราได้จำนวนถาดที่ต้องการมาเราก็นำไปคูณด้วยราคาของพิซซ่าในแต่ละถาดเราก็จะได้จำนวนเงินที่คุณครูต้องจ่ายค่าพิซซ่านั่นเองแต่เด็กๆคะเรานำมาหารก่อนหรือนำมาคูณก่อนนำมาหารก่อนเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใส่วงเล็บด้วยนะเวลาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ใส่วงเล็บที่120หารด้วย6ด้วยแล้วจึงนำไปคูณกับ159นะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะนักเรียนปลายทางนะคะลองหาผลลัพธ์เลยขั้นตอนที่1เด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนก็คือหาผลหารก่อน120หารด้วย6เท่ากับ
2: 20
0: เท่ากับ20จากนั้นเราต้องมานำไปคูณด้วย159เหมือนเดิมเลยเด็กๆจำนวน2หลักกับจำนวน3หลักเด็กๆยังไม่ได้เรียนแต่ว่าเด็กๆสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ก็คือนำ159ไปคูณ2แล้วเติม0ต่อท้ายนะคะได้ผลคูณเท่าไหร่คะ3180นั่นเองเด็กๆปลายทางสามารถนำไปตั้งคูณในกระดาษทดก็ได้นะคะโดยนำ2คูณ159จะได้318แล้วเติมสูตรต่อท้าย1ตัวเป็น3180นั่นเองเด็กๆคะขอ1คนช่วยสรุปคำตอบให้คุณครูหน่อยได้ไหมนักเรียนปลายทางคะเราได้ผลคูณผลลัพธ์สุดท้ายเป็น3180เราจะสรุปคำตอบได้อย่างไรเดี๋ยวลองให้แตงกวาลองนำเสนอดูนะคะนักเรียนปลายทางนำเสนอสรุปคำตอบให้คุณครูด้วยนะคะสรุปคำตอบว่าอย่างไรลูก
3: ครูจ่ายเงินค่าพิซซ่าทั้งหมด 3,180 บาทค่ะ
0: ครูจ่ายเงินค่าพิซซ่าทั้งหมด 3,180 บาทถูกต้องเลยค่ะเก่งมากแตงกวานักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่นี้สรุปคำตอบเหมือนแตงกวาไหมคะ 3,180 เป็นจำนวนเงินที่คุณครูต้องจ่ายค่าพิซซ่านั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสถานการณ์การคูณหารระคนยากไหมลูกไม่ยากนะคะต่อไปเด็กๆมาดูสถานการณ์นี้สถานการณ์ที่3แล้วนะสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรเด็กๆอ่านสถานการณ์พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ

0: ซองเราใส่เป็นซองนะคะลูกเราไม่ได้ใส่เป็นแพ็คนะอ่ะเราจะมีวิธีคิดในการหาคำตอบของสถานการณ์นี้อย่างไรเราจะมีวิธีคิดอย่างไรขั้นตอนที่1เลยคือเด็กๆจะต้องหาจำนวนอะไรก่อนเรานำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะมาใส่ตู้ปันสุกโดยใส่เป็นซองเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องหาจำนวนซองก่อนหาจำนวนซองเราจะหาจำนวนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดได้อย่างไรลูกกล้ายกมืออ่ะจำนวนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดมีกี่ซองเราจะหาได้อย่างไร
1: 5คูณ12ครับ
0: นำ15คูณ12ทำไมต้องเป็นคูณล่ะคะลูกทำไมไม่เป็นหารหรือบวกหรือลบเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1แพ็คมี12ซองครับ
0: 1แพ็คมี12ซอง2แพ็คก็เพิ่มทีละ12 12 12ใช่ไหมคะการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันเป็นการคูณดังนั้นนำ15คูณ12ถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากจากนั้นเมื่อได้จำนวนซองแล้วเราทำอะไรต่อคะเมื่อได้จำนวนซองแล้วเรานำไปใส่ตู้ปันสุกตู้ละเป็นยังไงด้วยตู้ละเท่าๆกัน6ตู้ใส่ตู้ปันสุกตู้ละเท่าๆกัน6ตู้สถานการณ์นี้คือสถานการณ์การอะไรคะการอะไรลูกเราแบ่งใส่ตู้ตู้ละเท่าๆกันแล้วหาว่าแต่ละตู้ได้กี่ซองเพราะฉะนั้นต้องเป็นการอะไรลูกต้องเป็นการหารนั่นเองนะคะเพราะเป็นการแบ่งทีละเท่าๆกันนะคะแล้วหาว่าในแต่ละตู้ได้กี่ซองเด็กๆคะเมื่อเป็นการหารเด็กๆคูณก่อนหรือหารก่อนคูณก่อนดังนั้นเด็กๆจะต้องใส่วงเล็บด้วยสกิดจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีบางคนที่ใส่วงเล็บไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำมาคูณก่อน15คูณ12เด็กๆต้องใส่วงเล็บด้วยนะคะแล้วจึงหารด้วย6ก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้แล้วเรามาช่วยกันหาคำตอบ15คูณ12จำนวน2หลักคูณกับจำนวน2หลัก15คูณ12ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้180นั่นเองเด็กๆอาจใช้วิธีการตั้งคูณนะคะจำนวน2หลักคูณจำนวน2หลักมีกี่ขั้นตอนนะมี3ขั้นตอนหรือเด็กๆอาจจะมีวิธีคิดวิธีอื่นสามารถนำเสนอให้เพื่อนๆได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆอาจใช้เคล็ดลับของเด็กๆมาช่วยในการหาผลคูณก็ได้ได้180จากนั้นหารด้วย6เอ๊ะ180หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่เราอาจใช้วิธีการหารสั้นหรือหารยาวก็ได้นะคะเพื่อได้คำตอบ180หารด้วย6เท่ากับ30นั่นเองเราสรุปคำตอบได้ว่าอย่างไรเราสรุปคำตอบได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวให้นาวาสรุปคำตอบข้อนี้ลูกกลุ่มที่4กลุ่มที่5เดี๋ยวนาวาจะสรุปคำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราฟังแนวคิดของนาวากันสรุปคำตอบได้ว่าอย่างไร
2: พ่อใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในตู้ปันสุกตู้ละ30ซอง
0: ดังนั้นพ่อใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในตู้ปันสุกตู้ละ30ซองถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยเด็กๆคะเรามีตัวอย่างกี่ตัวอย่างแล้วลูกหลังจากข้อมะนาวนั้นเรามี3ตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะจากสถานการณ์นี้แล้วก็เขียนแสดงวิธีทำเหมือนตัวอย่างของคุณครูทั้ง3ข้อลงในสมุดของตนเองเด็กๆนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะและเปิดไปหน้าถัดไปต่อจากชั่วโมงก่อนหน้าที่เด็กๆได้เขียนไว้นะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนโจทย์นะลูกเขียนเพียงแค่ประโยคสัญลักษณ์เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ถูกต้องจากนั้นหาผลลัพธ์และสรุปคำตอบให้คุณครูนักเรียนต้นทางมีใครมีคำถามไหมคะเขียนโจทย์ไหมคะเราไม่เขียนโจทย์นะเด็กๆอ่านโจทย์แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในสมุดจากนั้นเขียนแสดงวิธีหาคำตอบและสรุปคำตอบดังนั้น ส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรแล้วสรุปคำตอบได้เลยถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆแต่ละคนแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะตอนนี้นะคะคุณครูให้เวลาพอสมควรแล้วเด็กๆได้คำตอบหรือยัง
1: ได้แล้ว
0: เขียนแสดงวิธีทำได้ถูกต้องไหมคะคุณครูปลายทางนะคะอาจเดินตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆก่อนนะคะถ้าหากว่าเด็กๆมีข้อสงสัยคุณครูปลายทางสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาเฉลยโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวคุณครูเลือก1คนเป็นใครดีเป็นเชฟนะก็นักเรียนปลายทาง1คนออกมาเขียนที่หน้ากระดานของตนเองนะคะ1คนค่ะตัวแทนออกมาเขียนที่หน้ากระดานเลยประโยคสัญลักษณ์เชฟออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเชฟฝากคุณครูไว้ก่อนได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรเด็กๆคะตอนนี้รับฟังความคิดเห็นของรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นมาตรวจสอบของเชฟด้วยว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบการให้เหตุผลของเชฟด้วยนะคะเชฟนำ7มาคูณด้วย30ก่อนจึงใส่วงเล็บไว้จากนั้นหารด้วย10นะคะได้ประโยคสัญลักษณ์มาแบบนี้คุณครูขอถามเชฟหน่อยค่ะทำไมเชฟถึงนำ7มาคูณด้วย30คะ
2: เพราะเราจะได้รู้ว่ามีทั้งหมดกี่ฟองครับ
0: ขั้นตอนแรกหาจำนวนฟองก่อนใช่ไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ฟองก็นำ7ที่เป็นจำนวนถาดมาคูณด้วย30ที่เป็นจำนวนในถาดถูกต้องเลยจากนั้นหารด้วย10หารด้วย10เพราะว่าอะไรลูก
2: แบ่งใส่ถุงขายถุงละ10ฟองครับ
0: แบ่งใส่ถุงถุงละเท่าๆกันก็คือถุงละ10ฟองนั่นเองนะคะก็เป็นการหารแล้วคำถามก็คือแป้งแบ่งไข่ไก่เบอร์ศูนย์ใส่ถุงได้กี่ถุงนี่คือเป็นสถานการณ์การหารนั่นเองจึงหารด้วย10ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบประโยคสัญลักษณ์ของตนเองด้วยเดี๋ยวคุณครูขอตรวจสอบความเข้าใจเดิมของเด็กๆ

0: เขียนแสดงวิธีการหาผลลัพธ์ของโจทย์การคูณหารละคนได้อยู่หรือไม่ต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนนักเรียนปลายทาง1คนออกมาเขียนแสดงวิธีหาผลลัพธ์ของโจทย์การคูณหารละคนให้คุณครูด้วยค่ะ1คนเป็นใครดีสำหรับนักเรียนต้นทางเขียนแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนปลายทาง1คนออกมาก่อนเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเป็นใครดีเป็นเป็นกล้าก
1: ล
0: ้าออกมาเลยลูกเขียนแสดงวิธีทำนะคะเวลาเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆต้องหาผลลัพธ์ทีละขั้นตอนเริ่มจากขั้นตอนที่1ก่อนกล้าจะเขียนอย่างไรกล้าไม่ต้องเขียนคำว่าวิธีทำก็ได้นะคะเขียนแสดงวิธีทำได้เลย7คูณ30หารด้วย10เท่ากับ7คูณ30 30หารด้วย10เขียนวงเล็บปิดด้วย
1: 210
0: เท่ากับ7คูณ30เท่ากับ7คูณ30เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เพื่อนๆบอกมาแล้ว7คูณ30เท่ากับ210กล้าก็เขียน210ได้เลย210จากนั้นนำ210ไปทำอะไรคะหารด้วย10กล้าหารด้วย10ต่อไปเป็นขั้นตอนหาผลลัพธ์สุดท้ายแล้ว210หารด้วย10เท่ากับเท่าไหร่กล้าเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกับบรรทัดข้างบนนะคะเท่ากับ21ถูกต้องเลยปรบมือให้กับกล้าด้วยค่ะนักเรียนปลายทางเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะของกล้าถูกต้องเลยเด็กเรายังเหลืออะไรนะสรุปคำตอบใช่ไหมคะในข้อนี้เราสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรเดี๋ยวลองให้เซอร์กิตนำเสนอคำตอบของตนเองนะคะสรุปคำตอบให้คุณครูด้วยเซอร์กิตสรุปคำตอบได้เลยค่ะ
2: แป้งแบ่งไข่ไก่เบอร์0ใส่ถุงได้21ถุงครับ
0: ที่เซอร์กิตตอบมาถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องเลยนะคะแป้งแบ่งไข่ไก่เบอร์0ใส่ถุงได้21ถุงถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูการแสดงวิธีทำแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูเตรียมเฉลยมานะคะจากนั้นเมื่อเขียนแสดงวิธีทำนะคะเด็กๆก็หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนจากนั้นหาผลลัพธ์สุดท้ายได้คำตอบเป็น21สรุปคำตอบได้ว่าแป้งแบ่งไข่ไก่เบอร์0ใส่ถุงได้21ถุงการหาผลคูณหารละคนไม่ยากเลยเด็กๆเรียนรู้มาแล้วนะคะแต่เด็กๆจะต้องอ่านสถานการณ์ให้เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าข้อนี้เราจะต้องหาผลคูณหรือหาผลหารก่อนนะคะเด็กๆมาช่วยกันสรุปกันวันนี้เราเรียนรู้เรื่องสถานการณ์การคูณหารละคนนะคะการหาคำตอบของสถานการณ์การคูณหารละคนเด็กๆสามารถทำได้โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจัดลำดับความสัมพันธ์จากเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่กำหนดจากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยต้องใช้อะไรด้วยใช้วงเล็บด้วยนะคะเพื่อระบุว่าเราจะต้องหาผลคูณหรือผลหารของ2จำนวนใดก่อนต่อไปคุณครูมีแบบฝึกหัดให้กับเด็กๆด้วยเป็นแบบฝึกหัดอะไรคะ
3: แบบฝ
0: ึ
3: กห
0: ั
3: ด
0: อะไรคะเด็กๆแบบฝึกหัด 2.40 นะคะเป็นการแสดงวิธีทำนะคะแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์สถานการณ์การคูณหารละคนเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าจะต้องหาคำตอบอย่างไรจากนั้นจึงเขียนแสดงแนวคิดในการหาคำตอบมีทั้งหมด6ข้อตอนนี้ขอให้เด็กๆต้นทางนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะแบบฝึกหัด 2.40 แบบฝึกหัด 2.40 นะคะกลุ่มที่5นำแบบฝึกหัด 2.40 ขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะนำแบบฝึกหัด 2.40 ขึ้นมาหรือคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดให้กับเด็กๆด้วยนะคะเมื่อนำขึ้นมาแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลย

0: ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านแล้วส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนต้นทางถ้าทำเสร็จแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นสถานการณ์การบวกลบคูณหารรักคนซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่แบบฝึกหัด 2.41 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเป็นการรวมระหว่างสถานการณ์การบวกลบแล้วก็สถานการณ์การคูณหารนะคะขอให้เด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะคะการบ้านในวันนี้สำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจากที่พวกเราได้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กันมาไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจของบุคคลสำคัญจากที่เราศึกษาพระราชกรณียกิจต่างๆของบุคคลสำคัญหรือแม้แต่พระมหากษัตริย์ของเราตั้งแต่สมัยไหนเอ่ยตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็สมัยปัจจุบันคือสมัยอะไรนะคะนักเรียนสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแต่ละพระองค์เนี่ยก็มีพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายที่ช่วยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนนะคะให้กับพวกเราเนี่ยได้อยู่ดีกินดีมาจนถึงทุกวันนี้นะคะและสำหรับในบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาศึกษากันในเรื่องของสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแปลว่าอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในวันนี้เราต้องตั้งใจดูและตั้งใจฟังนะคะนักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยซึ่งการรู้สึกว่าไงรู้สึกการรู้สึกขอบพระคุณตระหนักถึงความกรุณาและความเสียสละที่พระมหากษัตริย์หรือบุคคลสำคัญมีต่อประชาชนและประเทศชาตินะคะเป็นการแสดงความเคารพและภักดีที่มีต่อพระองค์รวมถึงการอะไรเอ่ยรวมถึงการใช้ชีวิตตามรอยพระราชดำริและแนวทางที่พระองค์ได้ทรงมอบให้แก่ใครคะมอบให้แก่ใครมอบให้แก่ประเทศชาติหรือมอบให้กับประชาชนทุกคนนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแปลว่าอะไรเอ่ยคำว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในความคิดของนักเรียนแปลว่าอะไรคะกลุ่มที่3วันนี้กลุ่มที่3ตั้งใจฟังกลุ่มที่3ก็จะตอบได้นะคะช่วยกันได้ค่ะกลุ่มที่3คนใดคนหนึ่งก็ได้มีความเสียสละนะคะมีการแบ่งให้เพื่อนตอบเชิญเลยค่ะคำว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหมายถึงอะไรเอ่ย
3: การระลึกค่ะ
2: ระลึกถึงใครคะถึงใครเอ่ยเพื่อนช่วยได้ไหมคะในใครจะช่วยเพื่อนตอบได้บ้างเป็นการระลึกถึงใครถึงใครคะกลุ่มที่2ตอบได้เพื่อนบอกว่าเป็นการระลึกใช่ไหมคะเป็นการระลึกถึงใครเอ่ย
3: ผู้มีพระคุณค่ะ
2: เป็นการระลึกถึงผู้มีพระคุณหรือในที่นี้นั่นก็คือเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้มาดูภาพนี้ในใครรู้จักภาพนี้ไม่เอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในใครรู้จักภาพนี้บ้างยกมือขึ้นเอามือลงแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักไม่เอ่ยเอามือลงค่ะในใครเคยไปเที่ยวบ้างมีหลายคนเลยเคยไปเที่ยวสถานที่นี้ทีนี้คุณครูอยากถามว่าสถานที่นี้คือที่ไหนแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเอามือลงก่อนค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะในใครเคยไปสถานที่นี้บ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2เชิญค่ะนักเรียนเคยไปเที่ยวสถานที่นี้ไม่เอ่ย
4: เคยครับ
2: สถานที่นี้คือที่ไหนคะ
4: อุทยานราชพักครับ
2: อุทยานราชพักแล้วตั้งอยู่ที่ไหนนักเรียนทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยเพื่อนกลุ่มที่5ทราบใช่ไหมคะตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบจากเพื่อนกลุ่มที่5กันนะคะซึ่งสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะอำเภออะไรเอ่ย
5: คีรีขันธ์ครับ
2: แล้วตั้งอยู่ในอำเภออะไรคะ
5: หัวหินค่ะ
2: อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะเก่งทั้งคู่เลยแล้วนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าสถานที่นี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอ่ย เอามือลงก่อนค่ะนักเรียนสามารถแบ่งให้เพื่อนๆได้ตอบได้นะคะเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงใครขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเราแบ่งให้เพื่อนได้ตอบบ้างนะคะนักเรียนเชิญค่ะ
3: พระมหากษัตริย์ค่ะ
2: เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะที่มีทำไมเอ่ยที่มีความสามารถที่มีความกล้าหาญเก่งกาจที่ช่วยกอบกู้บ้านเมืองของเราให้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วหลังจากนี้นะคะคุณครูก็จะมีสื่อวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถรับชมสื่อวิดิทัศน์นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขา

0: สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตและ
1: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
2: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
1: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
3: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
0: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
1: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ย

0: รู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
0: อ

0: นักเรียนจบไปเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ตอนที่68สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเผยแพร่โดยครูตู้ DLTV เผยแพร่เมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565นั่นเองนะคะจากสื่อวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เป็นสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะตอบดังๆพร้อมๆกันได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์องค์ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถนำมาช่วยในการช่วยประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขในด้านต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์แรกคือใครเอ่ยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะคะเรายังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำไมเอ่ยมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนในสมัยไหนเอ่ยพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ในสมัยไหนคะสมัยอะไรสมัยสุโขทัยใช่ไหมคะกลุ่มที่5ตอบถูกเก่งมากเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่านะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ในช่วงของสมัยสุโขทัยใช่ไหมคะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่สำคัญก็คือมีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนระบบชลประทานใช่ไหมคะเพื่อช่วยเหลือใครเอ่ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านของการประกอบอาชีพในด้านของการอุปโภคแล้วก็บริโภคใช่ไหมคะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขแล้วนอกจากนั้นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พวกเรามีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้คืออะไรคะตัวอักษรไทยใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราก็สามารถเขียนหนังสือได้ใช่ไหมคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยมีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเหมือนกับหลักศิลาจารึกนี้ใช่ไหมคะในหลักศิลาจารึกนี้มีตัวอักษรนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าเรียกว่าลายอะไรเอ่ยไหนใครยังจำได้ลายอะไรคะลายสื่อไทยได้ยินจากเพื่อนกลุ่มที่5ตอบใช่ไหมคะลายสื่อไทยเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรในสมัยของพระองค์ท่านจนนำมาถึงตัวอักษรที่พวกเราได้มีภาษาไทยมีตัวอักษรไทยใช้จนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้คุณครูอยากทราบว่านักเรียนยังจำได้ไม่เอ่ยว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีการประดิษฐ์ตัวอักษรตั้งแต่ปีพ.ศ.ใดไหนใครทราบบ้างเอ่ยขอกลุ่มที่3 1คนค่ะกลุ่มที่3ตั้งใจจดจ่อที่จะตอบไม่ต้องแย่งกันนะคะนักเรียนสามารถมีสิทธิ์ตอบทุกคนเลยนะคะเชิญค่ะตั้งแต่พระองค์ท่านเนี่ยมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.ใดเอ่ย
1: พ.ศ. 1826ครับ
0: ตั้งแต่ปีพ.ศ. 1826ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามถูกนักเรียนสามารถปรบมือให้กำลังใจตนเองได้เลยนะคะในขณะนี้ก็มีเพื่อนบางคนกำลังเปิดย้อนดูจากบทเรียนที่เราได้ศึกษากันมานะคะพระองค์แรกก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชต่อไปพระองค์ที่สองใครเอ่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเด่นชัดในเรื่องของอะไรเอ่ยไหนใครยังจำได้บ้างกลุ่มที่5ในเรื่องของอะไรเอ่ยเชิญค่ะกลุ่มที่5สามารถตอบได้เลยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องอะไรคะจากบทเรียนที่เราได้ศึกษากันมาแล้วใช่ไหมคะเชิญค่ะ
2: การต่อสู้ค
0: ่
2: ะ
0: ในเรื่องของการต่อสู้การสู้รบใช่ไหมคะแล้วนักเรียนยังจำได้ไม่เอ่ยว่าในสงครามอะไรคะกลุ่มที่1ตอบถูกสงครามยุทธหัตถีเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้

0: ีการศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาแล้วนะคะพระองค์ท่านเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพระองค์ท่านมีเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสู้รบมีความกล้าหาญใช่ไหมคะที่เราได้เห็นได้เด่นชัดเลยนั่นก็คือสงครามยุทธหัตถีที่เป็นการต่อสู้บนหลังช้างใช่ไหมคะเป็นการสู้รบในของพระมหากษัตริย์สมัยโบราณในขณะนั้นนะคะเป็นการสู้รบบนหลังช้างแล้วก็ได้รับชัยชนะจากพม่านะคะแล้วรัฐบาลก็เลยกำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีนะคะเป็นวันกองทัพไทยนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปอันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่มีความกล้าหาญนั่นเองนะคะลำดับต่อไปนะคะก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะพระองค์นี้เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความกล้าหาญในเรื่องของการทูตการเจริญสัมพันธไมตรีมีการติดต่อกับต่างชาตินะคะพระองค์ท่านก็มีความรู้ความสามารถในการติดต่อกับต่างชาตินำความรู้ความสามารถนำมาพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าด้านการติดต่อการค้าให้มีความเจริญในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองนะคะลำดับต่อไปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราเคยเรียนกันไปแล้วหรือยังเอ่ยเคยเรียนไปแล้วในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักเรียนยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมีการกอบกู้อะไรเอ่ยกอบกู้เอกราชแล้วก็รวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายให้เป็นหมู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมเอ่ยช่วยกันกอบกู้เอกราชแล้วก็มีการสถาปนาอาณาจักรอะไรขึ้นมานะคะธนบุรีแล้วก็ปกครองอาณาจักรธนบุรีเนี่ยเป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆกี่ปีนะคะนักเรียนใครจำได้บ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครจำได้บ้างเอ่ยว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมีการรวบรวมกอบกู้เอกราชใช่ไหมคะหลังจากที่สมัยอยุธยาร่มสลายแล้วพระองค์ท่านก็มีการกอบกู้เอกราชแล้วก็รวบรวมผู้คนสถาปนาอาณาจักรธนบุรีขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้เป็นกษัตริย์เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆกี่ปีคะ15ปีเก่งมากๆเลยนะคะพระองค์ท่านก็มีเป็นพระมหากษัตริย์ที่โดดเด่นในเรื่องของการกอบกู้เอกราชกอบกู้เอกราชเช่นกันนะคะนักเรียนแล้วรัฐบาลก็ได้กำหนดให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินนั่นเองนะคะเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านที่เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในการกอบกู้เอกราชนั่นเองนะคะทีนี้ลำดับต่อไปพร้อมที่จะดูลำดับต่อไปหรือยังเอ่ยหลังจากสมัยกรุงธนบุรีแล้วต่อมาเป็นสมัยปัจจุบันนั่นก็คือสมัยอะไรนะคะสมัยรัตนโกสินทร์นะคะก็เป็นในช่วงของสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งได้มีการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นแล้วก็เป็นในหลวงรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะพระองค์ท่านก็ได้มีการทำนุบำรุงต่างๆทำนุบำรุงบ้านเมืองในเรื่องของศาสนาและท่านก็มีการกำหนดกฎหมายขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีกฎหมายใช้ในใครยังจำได้บ้างเอ่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือกฎหมายอะไรนะคะกฎหมายอะไรเอ่ยกฎหมายตาสามดวงยังจำได้ไหมเอ่ยกฎหมายกับตาสามดวงที่เกิดขึ้นในช่วงของสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะพระองค์ท่านได้มีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามีการกำหนดกฎหมายขึ้นแล้วก็สร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าให้เปรียบให้เหมือนกับสมัยไหนเอ่ยมีความสวยงามเหมือนกับสมัยของอยุธยาอีกครั้งนั่นเองนะคะต่อมาหมดแล้วหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะยังไม่หมดใช่ไหมคะลำดับต่อไปจะเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: เก่งมากๆเลยนะคะเป็นในหลวงรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีใช่ไหมคะพระองค์ท่านเนี่ย ก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำไมเอ่ยมีความรู้ความสามารถมีความเก่งในเรื่องของการอ่านการเขียนในด้านของภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะแล้วพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้มีการรับชาวต่างชาติรับชาวต่างชาติเข้ามาทำไมเข้ามาสอนหนังสืออ่ะอันนี้ก็คือรับชาวต่างชาติเข้ามาสอนหนังสือให้กับคนไทยให้คนไทยของเราเนี่ยได้รู้ภาษารู้หนังสือเขียนได้อ่านได้แล้วพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านที่เด่นชัดเลยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะเกี่ยวกับการขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนค่ะเพื่อนๆยังจำได้ไม่เอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เด่นชัดในด้านของวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรเอ่ย
1: การคาดเดาสุริยุปราคาครับ
0: การคาดเดาว่าจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นใช่ไหมคะแล้วพระองค์ก็ทำไมเอ่ยคาดเดาได้ไว้ตั้งแต่ไว้ล่วงหน้ากี่ปีคะ2ปีเก่งมากๆเลยนะคะแล้วรัฐบาลก็ได้กำหนดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นนั่นก็คือวันที่เท่าไหร่เอ่ยในใครจำได้บ้างเอ่ยวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่18เดือนอะไรวันที่18เดือนอะไรคะอ่ะไหนลองเปิดในหนังสือดูสิคะเพื่อนบอกว่า18มกราถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยที่เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2: ใช่
0: ใช่ไหมคะไหนใครเจอหรือยังลองช่วยกันดูสิคะว่าวันวิทยาศาสตร์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั่นก็คือวันที่18เดือนอะไรมกราหรือว่าสิงหาวันที่18มกราคมหรือวันที่18สิงหาคมคะวันที่18สิงหาคมของทุกปีนั่นเองนะคะที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านของวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้ต่อไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีใช่ไหมคะทีนี้คุณครูขอถามก่อนว่าในช่วงของสมัยรัชกาลที่5มีการปฏิรูปประเทศในด้านอะไรบ้างในเรื่องอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าการประปามีอะไรอีกคะการปกครองโทรเลขไปรษณีย์มีอะไรอีกเอ่ยอะไรนะคะการรถไฟมีอะไรอีกมีการเลิกทาสเก่งมากๆเลยนะคะในสมัยของรัชกาลที่5นะคะก็มีการปฏิรูปประเทศซึ่งการปฏิรูปประเทศก็คือทำเพื่อพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าก้าวทันกับชาติตะวันตกนั่นเองนะคะพระองค์ท่านก็เลยมีการปรับรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาสพระองค์ท่านให้มีการเลิกทาสโดยรวดเร็วเลยไหมคะไม่ใช่ไหมคะค่อยๆผ่อนปลนไปเป็นระยะนั่นเองนะคะมีการยกเลิกระบบทาสมีการไปรษณีย์โทรเลขใช่ไหมคะที่มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกสบายขึ้นแล้วมีอะไรอีกนะคะที่เพื่อนๆบอกเมื่อสักครู่นี้มีการประปามีรถรางด้วยจากที่เราได้ศึกษากันมาแล้วเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้ลำดับต่อไปทุกคนจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าหมดแล้วหรือยังคะพระมหากษัตริย์จากที่คุณครูยกมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่7พระองค์ใช่ไหมคะแต่เรายังลืมไม่ได้พระมหากษัตริย์ที่มีความรู้ความสามารถที่ช่วยพัฒนาประชาชนช่วยคิดโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ประชาชนของเราเนี่ย มีความสุขกินดีอยู่ดีมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่นะคะ

0: ก็คือพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะที่ช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขมีการพัฒนาประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมีการคิดโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาอะไรนะคะเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งดินเปรี้ยวนะคะเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนเช่นกันนะคะนอกจากในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่มีการสืบสานรักษาและต่อยอดคือพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยรัชกาลที่10ใช่ไหมคะมีการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจต่างๆจากในหลวงรัชกาลที่9เพื่อมาพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าอีกหนึ่งอย่างที่พัฒนาที่พวกเรากำลังศึกษากันอยู่ในตอนนี้พัฒนาในเรื่องของอะไรเอ่ยด้านการศึกษานั่นก็คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเก่งมากๆเลยนะคะที่ทั้งเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางของเราได้ศึกษาก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพวกเรามีต่อประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะนักเรียนคะทุกคนเนี่ยปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วตั้งใจฟังนะคะทุกคนเนี่ยร้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงพร้อมใจกันทำไมเอ่ยทำความดีด้วยหัวใจเพื่ออะไรคะเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะดำรงสืบไปจนชั่วนิรันดร์ทีนี้คุณครูขอถามว่าพวกเราเป็นนักเรียนชั้นป.3ใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราเป็นนักเรียนตัวน้อยๆน่ารักเราจะสามารถทำความดีอะไรได้บ้างที่ช่วยในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนึกในพระมหากษัตริย์ที่ช่วยทำไมเอ่ยช่วยกอบกู้เอกราชบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีมาจนถึงปัจจุบันก็คือสมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะนักเรียนจะมีวิธีการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไรบ้างในมุมของเราที่เป็นนักเรียนตัวน้อยๆเราจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไรบ้างคะที่เราจะระลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่ช่วยกอบกู้บ้านเมืองของเราให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้มีตัวหนังสือให้พวกเราใช้เราจะเป็นอะไรได้บ้างเอ่ยอย่างแรกๆเลยขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะกลุ่มที่3ตั้งใจตอบมากๆเลยนะคะส่วนเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะช่วยฟังเพื่อนด้วยนะคะนักเรียนที่เป็นนักเรียนชั้นป.3ตัวน้อยๆใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทำความดีอะไรบ้างเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนที่มีต่อพวกเราที่มีต่อประเทศชาติเชิญค่ะ
1: เป็นคนดีของสังคมครับ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นคนดีของสังคมได้ไหมคะได้นะคะเก่งมากเลยนะคะเราอาจจะเป็นคนดีของสังคมเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่ช่วยเหลือเพื่อนภายในชั้นเรียนช่วยเก็บขยะในโรงเรียนได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะตั้งใจเรียนได้ไหมคะแล้วตอนนี้พวกเราตั้งใจเรียนกันหรือยังเอ่ยกลุ่มที่4ตั้งใจเรียนหรือยังคะเราต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของผู้ปกครองเป็นนักเรียนที่น่ารักของคุณครูใช่ไหมคะทีนี้กิจกรรมต่อไปที่คุณครูนำมาให้พวกเราได้ทำกันนั่นก็คือกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกครูเนี่ยจะให้นักเรียนร่วมการเขียนแสดงความคิดเห็นการทำความดีด้วยหัวใจนะคะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะโดยฝากคุณครูปลายทางช่วยแจกกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะให้นักเรียนระดมความคิดช่วยกันเขียนข้อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระ

ากษัตริย์ไทยเพื่อให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดของแต่ละคนออกมานะคะเราสามารถร่วมกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นในใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงเอามือวางบนโต๊ะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนกลุ่มนะคะกลุ่มละ1คนเพื่อมารับบัตรคำบัตรคำเล็กๆให้นักเรียนสามารถเขียนข้อความสั้นๆที่เราสามารถทำอะไรได้บ้างที่เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยหลังจากที่เราเขียนข้อความในแผ่นกระดาษเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำแผ่นกระดาษของตนเองมาแปะในหัวใจทำความดีด้วยหัวใจของเราสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพื่อนๆ เนี่ยเขียนอะไรไปบ้างในแผ่นกระดาษในหัวใจนี้นะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเชิญเลยค่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้เอ่ยหลังจากที่นักเรียนได้แผ่นกระดาษแล้วนักเรียนสามารถลงมือเขียนได้เลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนสามารถปรึกษากันภายในกลุ่มได้เลยดูสิคะว่าเราจะเขียนอะไรบ้างเราจะทำความดีด้วยหัวใจอย่างไรบ้างสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3คุณครูขอย้ำว่าให้เขียนด้วยลายมือที่สวยบรรจงอ่านง่ายนะคะลองดูสิคะว่าเราจะมีการทำความดีอย่างไรบ้างอาจจะเข้าร่วมพิธีในกิจกรรมที่เป็นวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่การตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูสอนได้ไหมเอ่ยไม่คุยกันในขณะที่คุณครูสอนได้ไหมคะลงมือทำได้เลยดูสิคะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นการถวายกับพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองนะคะเพื่อนบอกว่าตั้งใจเรียนได้ไหมเอ่ยหรือแม้แต่การเก็บขยะในโรงเรียนได้ไหมคะมีจิตอาสาได้ไหมเอ่ยได้นะคะหรือแม้แต่การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะบางคนก็เขียนยาวมากว่ามีจิตอาสานักเรียนสามารถเขียนให้เหมาะสมกับกระดาษที่คุณครูให้ไปได้เลยนะคะบางคนก็เตรียมจะระบายสีตกแต่งแล้วเพิ่มเติมแล้วนะคะบางคนบอกว่าตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำที่คุณครูสอนมีจิตอาสาเก่งมากเลยกลุ่มไหนเขียนเรียบร้อยแล้วเอ่ยกลุ่มที่5ตั้งใจเขียนด้วยความสงบมากเลยน่ารักที่สุดกลุ่มที่2บางคนก็เขียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องสะกดคำให้ถูกต้องด้วยนะคะบางคนก็กำลังจะตกแต่งระบายสีเพิ่มเติมเป็นเด็กดีในสังคมช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่กลุ่มที่2นั่งให้เรียบร้อยค่ะบางคนก็เขียนถึง3ข้อเลยไม่คุยขณะที่คุณครูสอนกลุ่มที่3เขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่เขียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนแกะกาวด้านหลังใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็มาแปะลงในหัวใจทำความดีด้วยหัวใจโดยที่นักเรียนคะเดี๋ยวมาทีละคน

็นแถวนะคะเป็นแถวค่ะโดยที่เราแปะตรงไหนก็ได้นะคะให้อยู่ในหัวใจนี้ไม่ทับซ้อนของเพื่อนนะคะเดินมาเป็นแถวค่ะนักเรียนคนไหนที่เขียนแล้วแปะเรียบร้อยแล้วนักเรียนกลับที่ไปนั่งที่เดิมแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะกลุ่มที่2แปะตรงที่มีที่ว่างๆตรงนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนช่วยแบ่งพื้นที่ให้กับเพื่อนๆได้แปะให้ครบทุกคนด้วยนะคะตรงนี้ก็ยังว่างอยู่เลยน่ารักมากคนไหนที่แปะเรียบร้อยแล้วกลับที่ไปนั่งที่เดิมนะคะคุณครูเห็นว่าบางคนมีการตกแต่งระบายสีมาด้วยอย่างสวยงามเลยไม่ต้องแย่งกันนะคะด้านบนนี้ก็ได้นะคะด้านบนนี้ก็ได้ปล่อยค่ะปล่อยค่ะไหนมีคนไหนที่ยังไม่ได้แปะเอ่ยเหลือเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะรอเพื่อนอีกสักครู่นะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยมาแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถร่วมทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นผลงานหัวใจทำความดีด้วยหัวใจของพวกเราปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วนักเรียนเงียบเสียงนะคะกลุ่มที่4เงียบเสียงเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าเพื่อนของเราเขียนว่าอย่างไรบ้างนะคะพวกเราเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าพวกเราเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ตัวเล็กๆที่น่ารักน่ารักใช่ไหมคะเราสามารถทำความดีอะไรได้บ้างที่เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไทยที่สร้างความมั่นคงความเจริญให้กับบ้านเมืองของเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้คุณครูก็ให้พวกเราทำไมเอ่ยร่วมกิจกรรมสะท้อนคิดโดยเขียนออกมาว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรได้บ้างโดยเขียนแล้วมาแปะในหัวใจที่เขียนว่าทำความดีด้วยหัวใจพร้อมหรือยังเอ่ยลองไปดูของเพื่อนๆว่าส่วนใหญ่เพื่อนเขียนกันว่าอะไรพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วตั้งใจฟังนะคะเพื่อนเขียนบอกว่าไม่คุยขณะที่ครูสอนทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะเชื่อฟังคำสอนของคุณครูแล้วก็เป็นคนดีของใครเป็นคนดีของสังคมนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเด็กดีในสังคมมีจิตอาสาในโรงเรียนด้วยทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะมีจิตอาสาในโรงเรียนมีจิตอาสาช่วยคุณครูถือของมีช่วยคุณครูถือของด้วยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นพลเมืองดีเก่งมากๆเลยนะคะช่วยคุณครูถือของทำอะไรอีกเอ่ยตั้งใจเรียนไม่เล่นระหว่างที่คุณครูสอนนะคะมีการทบทวนบทเรียนเป็นเด็กดีต่อคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกเอ่ยเป็นเด็กดีช่วยทำงานบ้านเก่งมากๆเลยสามารถช่วยทำงานบ้านนะคะตั้งใจเรียนมีจิตอาสาตั้งใจเรียนฟังคุณครูสอนนะคะช่วยเก็บขยะด้วย อย่างเช่นพักกลางวันทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วเราสามารถช่วยเก็บขยะได้ไหมคะช่วยได้นะคะมีเพื่อนเขียนบอกว่าไม่เถียงพ่อแม่ด้วยเราสามารถเป็นเด็กดีนะคะเราเป็นเด็กดีให้กับผู้ปกครองให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้นะคะแล้วจากที่คุณครูได้อ่านดูนะคะพวกเราก็สามารถเขียนได้พวกเราสามารถทำไมเอ่ยเป็นเด็กดีของคุณครูเป็นเด็กดีของผู้ปกครองของคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งเราสามารถตั้งใจเรียนเพื่อสำนึก

หากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทำไมเอ่ยที่มอบการศึกษามอบสิ่งดีๆให้กับพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถดำเนินชีวิตตามรอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหมเอ่ยได้ในเรื่องของอะไรนะคะนักเรียนในเรื่องของการออมใช่ไหมคะเราสามารถนำเงินจากการซื้อขนมหยอดกระปุกออมสินได้ไหมคะได้นะคะเราสามารถฝึกได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เลยนะคะเราถ้าหากว่าเรามีเงินเหลือจากการซื้อขนมเนี่ยเราสามารถหยอดกระปุกเพื่อเก็บสะสมเอาไว้ได้นะคะเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนปรบมือให้ตนเองดังๆด้วยนะคะเราสามารถเขียนสะท้อนคิดการทำความดีด้วยหัวใจได้นะคะอ่ะสำหรับต่อไปนะคะจะเป็นขั้นปฏิบัติซึ่งในชุดกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยจะเป็นใบงานที่8ใช่ไหมคะในเรื่องของการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาจจะแบ่งเป็นข้อๆลงในใบงานของนักเรียนได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมเขียนไปพร้อมๆกันได้ซึ่งดูแนวทางจากที่เพื่อนๆได้เขียนแล้วก็นำมาติดในหัวใจหน้าห้องได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยตอนนี้เราเขียนได้หรือยังเอ่ยตอนนี้เราเขียนได้หรือยังคะเราเขียนได้หรือยังจากที่เราได้ดูแนวทางของเพื่อนๆเราเขียนได้หรือยังคะเราสามารถเขียนได้แล้วเพราะฉะนั้นเราลงมือทำได้เลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะลงมือทำเลยค่ะลงมือทำได้เลยจากที่คุณครูได้อ่านคร่าวๆของเพื่อนๆเราก็สามารถเขียนได้แล้วใช่ไหมคะสามารถแบ่งเป็นข้อๆได้เลยในใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นทุกคนเข้าใจตอนนี้ทุกคนเขียนลงไปได้เลยค่ะเพื่อนบอกว่าแบ่งเป็นข้อได้ด้วยมีจิตอาสาเป็นคนดีของสังคมมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายของจราจรได้ไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าในอนาคตถ้าเราโตขึ้นเราก็ต้องเป็นคนดีของสังคมด้วยใช่ไหมคะนักเรียนลงมือทำได้เลย

0: รียบร้อยหรือยังเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็คาดว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยก็สามารถเขียนลงไปได้ใช่ไหมคะว่าเราจะเป็นเด็กดีอย่างไรเราจะเชื่อฟังคุณครูตั้งใจเรียนช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านรวมทั้งเป็นคนดีของสังคมใช่ไหมคะแล้วเรามาดูสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในเรื่องของสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะซึ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยเป็นการแสดงความเคารพความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์รวมถึงการใช้ชีวิตตามรอยพระราชดำริและแนวทางที่พระองค์ท่านได้ทรงมอบให้แก่ประชาชนที่พวกเราสามารถทำได้นะคะนั่นก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะต่อมาก็คือการรักษาความสะอาดดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ตัดไม้ทำลายป่าได้ไหมคะได้นะคะทีนี้ต่อมาก็เป็นการทำความดีการตั้งใจเรียนการเชื่อฟังคุณครูสอนเหมือนกับที่เพื่อนๆเราได้เขียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อมาก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแม้แต่ช่วยเหลือเพื่อนข้างๆด้วยกันช่วยเหลือคุณครูหรือช่วยเหลือบุคคลที่เราสามารถช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะในบทเรียนเรื่องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะคุณครูก็ขอให้ทั้งนักเรียนต้นทางของครูและนักเรียนปลายทางนะคะเป็นคนดีของสังคมต่อไปเป็นนักเรียนที่น่ารักของคุณครูเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะคะและให้นักเรียนช่วยทำประโยชน์ทำจิตอาสาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนให้รับทุนความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
3: บ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
5: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำ บ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับพลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีถ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น ลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้ 4-0
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดู

0: ไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอซ์ค่ะครูชนาทิพย์แดงชำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงแรกนะคะชั่วโมงที่1ค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็อยากจะตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้านะคะโดยคุณครูก็มีคำถามนะคะมาถามนักเรียนว่าจากรูปนี้นะคะมีการใช้ไฟฟ้าหรือไม่อย่างไรมีไหมคะอ่ะเอามือลงก่อนค่ะยังค่ะยังไม่ได้บอกให้ยกเลยยกค่ะอ่ะกลุ่ม5ค่ะจากรูปนี้มีการใช้ไฟฟ้าไหมคะอย่างไรคะ
3: มีครับ
2: มีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรถึงบอกว่ามีการใช้ไฟฟ้าสังเกตจากอะไรคะ
3: เพราะมีเด็กกำลังเล่นคอมครับ
2: เพราะมีเด็กกำลังเล่นคอมอยู่ใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นไหมคะเอาละค่ะแล้วปลายทางมีคำตอบว่าอย่างไรบ้างคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะนักเรียนคะกิจกรรมใดบ้างที่มีการใช้ไฟฟ้าจากรูปนี้มีกิจกรรมใดบ้างที่คิดว่ามีการใช้ไฟฟ้าเอามือลงก่อนยกค่ะกลุ่ม4บ้างนะคะมีกิจกรรมใดบ้างคะที่มีการใช้ไฟฟ้าจากรูปสังเกตที่รูปแล้วก็บอกกิจกรรมนั้นมาว่ามีการใช้ไฟฟ้าอย่างไร
3: มีการเล่นคอมครับ
2: มีการเล่นคอมใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นของกลุ่ม5นะคะนอกจากการเล่นคอมที่ใช้ไฟฟ้าแล้วยังมีกิจกรรมใดบ้างเอามือลงก่อนค่ะฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่ม5ก่อนนะคะ
4: ดูโทรทัศน์ค่ะ
2: ดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะอีกหนึ่งคำตอบนะคะอีกหนึ่งคำตอบเอามือลงก่อนยกค่ะให้กลุ่ม1ให้กลุ่ม1บ้างนะคะมีการเล่นคอมมีการดูโทรทัศน์และมีอะไรอีก
3: เปิดแอร์ครับ
2: มีการเปิดเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะเอาละค่ะแล้วปลายทางนะคะมีกิจกรรมใดบ้างคะที่มีการใช้ไฟฟ้าจากรูปนี้ตอบแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าไฟฟ้ามีประโยชน์กับตนเองอย่างไรบ้างให้กลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ยกก่อนนะคะมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างคะ
3: ให้ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะ
2: ทำให้

0: ราดำรงชีวิตอยู่ได้มีคำตอบอื่นไหมคะกลุ่ม3มีคำตอบอื่นไหมคะเมทัลนะคะไฟฟ้ามีประโยชน์กับตนเองอย่างไรบ้าง
1: สามารถใช้ทำได้หลายอย่างค่ะ
0: อย่างเช่นทำอะไรบ้างคะ
1: เปิดแอร์ดูทีวีแล้วก็เล่นคอมค่ะ
0: ก็คือใช้ในการเปิดเครื่องปรับอากาศเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีคำตอบอื่นไหมคะต้นทางไม่มีแล้วปลายทางล่ะคะมีคำตอบว่าอย่างไรบ้างคะอะไรค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่2ใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะก็คือนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของไฟฟ้าและแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การทำกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำได้ในวันนี้นะคะนักเรียนคะสำหรับวิธีทำในวันนี้มีทั้งหมด3ข้อนะคะก็คือข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านวิธีทำพร้อมกันได้ไหมคะถ้าได้นะคะวิธีทำอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย154ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเปิดไปที่หน้า154นะคะร้อยเท่าไหร่นะคะ150ค่ะคุณครูขอโทษนะคะ150ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยต้นทางเปิดหรือยังเปิดแล้วปลายทางเปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วอ่านวิธีทำข้อที่1ค่ะข้อที่1ให้ทำอะไรเอ่ย

นี้นะคะก็เป็นแผนภูมิการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะก็ดังรูปนี้นะคะต่อมาค่ะเมื่อนักเรียนทำข้อที่2เรียบร้อยแล้วข้อที่3นักเรียนจะต้องทำอะไรต่อ

0: จากนั้นนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนั่นเองค่ะนักเรียนคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะถามว่านักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกเอามือลงก่อนค่ะคุณครูมองไม่ทันยกค่ะกลุ่ม3ค่ะนักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกคะ
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้าครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไปทางตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้าและบันทึกผลค่ะนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออ่ะกลุ่ม5ยกก่อนนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อคะ
2: การซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยค่ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้ามาทำอะไรคะกลุ่ม2บ้างนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้ามาทำอะไรต่อคะ

0: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของคนไทยครับ
1: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะไปทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของคนไทยนั่นเองเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของคนไทยแล้วนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอะไรอีกกลุ่ม5ยกก่อนให้กลุ่ม5บ้างนะคะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอะไรอีกคะ
0: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดค่ะ
1: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะต้นทางเห็นด้วยนะคะปลายทางเห็นด้วยไหมคะตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกแนวทางการประหยัดไฟฟ้าและบันทึกผลนั่นเองนักเรียนคะสำหรับใบงานที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่152และ153ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเปิดไปที่หน้า152และ153ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยมีบางคนยังไม่เปิดนะคะเปิดหรือยังคะต้นทางเปิดหรือยังคะเปิดแล้วปลายทางเปิดหรือยังคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้า152นักเรียนจะต้องบันทึกนะคะการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้านักเรียนก็บันทึกนะคะว่าประโยชน์ของไฟฟ้ามีอะไรบ้างก็เขียนลงไปนะคะอาจจะเขียนเป็นการบรรยายหรือเขียนเป็นข้อๆบอกมาก็ได้ในหน้า152พอเข้าใจไหมคะถ้า152เข้าใจแล้วมาดูการบันทึกผลในหน้า153นะคะหน้า153จะเป็นการบันทึกผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะซึ่งในกรอบนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำตารางเปรียบเทียบแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่มาจากความคิดเห็นของนักเรียนเองนะคะเปรียบเทียบกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่นักเรียนสืบค้นมาซึ่งในวันนี้นักเรียนจะยังไม่ได้สืบค้นแต่จะสืบค้นในชั่วโมงหน้านะคะในตารางนี้นักเรียนก็บันทึกแค่ช่องเดียวก็คือช่องแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่มาจากความคิดเห็นของนักเรียนเองนะคะอันนี้บันทึกแค่ของตนเองอย่างเดียวพอเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะต้นทางเข้าใจแล้วปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้ก่อนนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูมีดังนี้ค่ะ1ค่ะรบกวนคุณครูคอยดูแลและช่วยเหลือเกี่ยวกับการบันทึกผลประโยชน์ของไฟฟ้าการอ่านข้อมูลแผนภูมิแท่งและ2นะคะคอยให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการบันทึกผลแนวทางการประหยัดไฟฟ้าค่ะสำหรับบทบาทของนักเรียนมีดังนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้าบันทึกผลข้อที่2นักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยจากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของคนไทยและข้อที่3นักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและบันทึกผลค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้าหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนไปทำกิจกรรมกันนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตอนนี้นักเรียนก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะนักเรียนคะเราใช้ไฟฟ้าทำกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะกลุ่ม5นะคะให้กลุ่ม5บ้างนะคะกลุ่ม5ยกก่อนนะคะเราใช้ไฟฟ้าทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: เล่นคอมครับ
0: ใช้เล่นคอมพิวเตอร์นะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ดูโทรทัศน์ครับ
0: ดูโทรทัศน์นะคะมี

0: ่กลุ่ม3เมื่อกี้ให้กลุ่ม3ยกนะคะกลุ่ม3มีคำตอบอย่างอื่นมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
1: เปิดแอร์ครับ
0: เปิดเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะกลุ่ม2มีเพิ่มเติมไหมคะมีนะคะยกตัวอย่างที่นอกเหนือจากที่เพื่อนตอบมานะคะมีอะไรคะ
2: การทำอาหารค่ะ
0: ใช้ในการทำอาหารใช่ไหมคะกลุ่มหนึ่งอีกหนึ่งคำตอบค่ะมีอะไรอีกคะ
2: เปิดไฟครับ
0: ใช้ในการเปิดไฟให้แสงสว่างได้ใช่ไหมคะแล้วปลายทางล่ะคะมีคำตอบอะไรบ้างตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางบ้างไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะนักเรียนก็ตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะก็อย่างเช่นใช้ดูโทรทัศน์นะคะเปิดหลอดไฟฟ้าในการทำการบ้านหรืออาจจะเป็นการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนคะไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างถามถึงประโยชน์ของไฟฟ้านะคะไม่ได้ถามถึงการใช้ในการทำกิจกรรมนะคะถามถึงประโยชน์ของไฟฟ้ากลุ่มอื่นคะฟังเพื่อนกลุ่ม3ด้วยนะคะ
1: ให้เรามีแสงสว่างในตอนกลางคืนครับ
0: ทำให้เรามีแสงสว่างในตอนคืนมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีให้กลุ่ม5บ้างผัดให้กลุ่ม5บ้างนะคะเมื่อกี้กลุ่ม3ตอบไปแล้วนอกจากให้แสงสว่างกับเราได้แล้วไฟฟ้ามีประโยชน์อะไรกับเราอีก
3: ทำให้น้ำแข็งในตู้เย็นไม่ละลายครับ
0: ทำให้น้ำแข็งในตู้เย็นไม่ละลายใช่ไหมคะกลุ่ม3อีกหนึ่งคำตอบประโยชน์นะคะไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง
4: ทำให้สามารถดูทีวีได้ค่ะ
0: ทำให้สามารถดูทีวีได้แล้วเราดูทีวีเพื่ออะไรคะมีประโยชน์กับเราอย่างไร
4: ทำให้เราผ่อนคลายค่ะ
0: ทำให้เราผ่อนคลายนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางบ้างไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะนักเรียนก็สามารถตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะก็อย่างเช่นให้แสงสว่างในการทำกิจกรรมต่างๆให้เราดูโทรทัศน์และเล่นเกมเพื่อความบันเทิงได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะไปศึกษาข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตอนนี้นักเรียนก็ศึกษาข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะนักเรียนนักเรียนขานักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางจากแผนภูมิแท่งข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยของแต่ละปีเป็นอย่างไรบอกด้วยนะคะว่าแต่ละปีมีการซื้อไฟฟ้าปริมาณเท่าไหร่กลุ่ม5ยกก่อนนะคะเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ฟังเพื่อนกลุ่ม5ตอบด้วยนะคะ
1: มีแนวโน้มซื้อไฟฟ้าสูงขึ้นครับ
0: ถามข้อมูลถามเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละปีว่าแต่ละปีเขาซื้อพลังงานไฟฟ้าไปปริมาณเท่าไหร่บ้าง
1: พ.ศ. 2563ซื้อพลังงานไฟฟ้า 128,310
0: แล้วปี 2564
1: 133,914 ครับ
0: แล้วปี 2565
1: 1,339,103

0: 33ครับ
1: ต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะนำข้อมูลจากแผนภูมิมาตอบได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนครับปีพุทธศักราช2563มีการซื้อไฟฟ้า 128,310 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงปีพุทธศักราช2564มีการซื้อไฟฟ้า 133,914 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและปีพุทธศักราช2565มีการซื้อไฟฟ้า 139,133 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ได้จากแผนภูมิที่นักเรียนได้ศึกษามานะคะนักเรียนคะแนวโน้มการซื้อพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563ถึง2565เป็นอย่างไรอ่ะให้กลุ่ม1บ้างให้กลุ่ม1บ้างนะคะมีแนวโน้มในการซื้อไฟฟ้าอย่างไรบ้างคะทั้ง3ปีนี
2: ้ซื้อเพิ่มมากขึ้นครับ
1: มีแนวโน้มการซื้อเพิ่มมากขึ้นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะก็คือมีแนวโน้มการซื้อพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นทุกปีนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากแนวโน้มการซื้อพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าการใช้ไฟฟ้าของคนไทยเป็นอย่างไรอ่ะให้กลุ่ม3แสดงให้เห็นว่าการใช้ไฟฟ้าของคนไทยเป็นอย่างไรคะ
3: เยอะมากขึ้นครับ
1: ก็คือใช้ไฟฟ้าที่จำนวนมากขึ้นนะคะมีคำตอบอื่นใช่ไหมคะกลุ่ม2มีคำตอบอื่นให้กลุ่ม2กลุ่มอื่นฟังเพื่อนตอบด้วยนะคะ
4: ไม่ประหยัดครับ
1: ก็คือเป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดใช่ไหมคะเพราะว่ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยใช่ไหมคะปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือคนไทยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565ก็คือการซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกๆปีคนไทยก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดกันต่อนะคะสักครู่หนึ่งเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาอภิปรายผลกันต่อค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะนักเรียนคะการใช้ไฟฟ้าของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565ทำให้ต้องมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีการซื้อพลังงานไฟฟ้าลดลงคะอ่ะกลุ่มไหนดีเอาไหมไหมยกค่ะอ่ะให้กลุ่ม3ให้กลุ่ม3นักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีการซื้อพลังงานไฟฟ้าลดลงคะ
1: ติดแผงโซลาร์เซลล์ค่ะ
0: ติดแผงโซลาร์เซลล์มีวิธีอื่นไหมคะมีกลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งบ้างนักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีการซื้อพลังงานไฟฟ้าลดลง
1: ใช้บันไดแทนลิฟต์ครับ
0: ใช้บันไดแทนลิฟต์แล้วปลายทางล่ะคะคิดว่าจะต้องทำอย่างไรเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเมื่อสักครู่นักเรียนกลุ่ม3กับกลุ่ม1ได้ตอบไปก็คือเป็นวิธี1นะคะที่เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดใช่ไหมคะแล้วปลายทางนะคะตอบว่าอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่เอาละค่ะนักเรียนคะซึ่งคุณครูก็จะถามนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่ามีแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่ก็ตอบไปแล้วใช่ไหมกลุ่ม3ตอบไปแล้วกลุ่ม1ตอบไปแล้วแต่ว่าต้นทางบอกว่ายังมีอีกให้กลุ่มอื่นตอบบ้างกลุ่ม5ค่ะมีแนวทางใดอีกคะนอกจากใช้บันไดแทนลิฟต์แล้วใช้แผงโซลาร์เซลล์แล้วเพื่อช่วยในการประหยัดไฟฟ้านักเรียนคิดว่ามีแนวทางใดอีกคะ
1: เวลาใช้เครื่องไฟฟ้าเสร็จต้องปิดทันทีครับ
0: ก็คือเมื่อไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วจะต้องปิดทุกครั้งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีกลุ่ม3นะคะ
2: เปิดหน้าต่าง
3: เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนเปิดพัดลมครับ
0: ก็คือเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดพัดลมใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนะคะปลายทางมีแนวทางใดบ้างคะเอาละค่ะนักเรียนก็สามารถตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะอาจจะมีนอกเหนือจากนี้นักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะก็อย่างเช่นปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเช่นมีฉลากเบอร์5กำกับนั่นเองอันนี้ก็เป็นแนวทางการประหยัดไฟฟ้านะคะนักเรียนคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะขอตัวแทนสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้หน่อยกลุ่ม3ค่ะวันนี้ยกคนเดียวนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนจะสรุปกิจกรรมว่าอย่างไรบ้างนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถสรุปกิจกรรมให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะจากกิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าอย่างไรบ้าง
3: วิธีการประหยัดไฟฟ้ามีหลากหลายวิธีเช่นการไม่เปิดสิ่งของที่ใช้ไฟฟ้าทิ้งถ้าจะออกนอกบ้านต้องปิดของที่ใช้ไฟฟ้าครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนที่สรุปผลให้ในวันนี้ไหมคะเห็นด้วยนะคะปลายทางสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทำงานได้ทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายเช่นหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างพัดลมช่วยทำให้รู้สึกเย็นและจากข้อมูลการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยพบว่าคนไทยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำให้ประเทศไทยต้องจ่ายเงินซื้อพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นทุกปีดังนั้นเราจึงควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในบ้านและลดการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศนั่นเอง และนี่นะคะก็คือการสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนนั่นก็คือเรื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรบ้างซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นแท็บเล็ตนะคะอย่างที่2ใบงานเรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยหน้าที่153และหน้าที่154ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนต้นทางคะนักเรียนปลายทางคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทั้ง

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอก หรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียระสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะนำความรู้เกี่ยวกับการบวกลบระคนนะคะมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะเป็นเรื่องสถานการณ์การบวกลบระคนนั่นเองนะคะสถานการณ์การบวกลบระคนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานการณ์การบวกลบกันก่อนนะคะซึ่งสถานการณ์การบวกลบของคุณครูมีทั้งหมด3สถานการณ์นะคะมีโจทย์ทั้งหมด3โจทย์ด้วยกันเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะช่วยการวิเคราะห์โจทย์แต่ละกลุ่มนะคะช่วยการวิเคราะห์โจทย์แล้วก็เขียนแผนภาพแสดงแนวคิดให้กับคุณครูซึ่งคุณครูจะมีแผนภาพบางส่วนให้กับเด็กๆเด็กๆ เติมข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนให้ถูกต้องแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆคิดว่าจะทำได้ไหมคุณครูมีตัวอย่างนะคะข้อที่1เดี๋ยวคุณครูจะทำให้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นแผนภาพแสดงแนวคิดที่คุณครูเตรียมให้เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มจะได้ทั้งหมด3แผ่นดังนี้นะคะแต่ละกลุ่มจะได้ทั้งหมด3แผ่นคุณครูนะคะเตรียมแผนภาพแสดงแนวคิดให้กับเด็กๆแล้วแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับแผนภาพค่ะคุณครูปลายทางแจกแผนภาพแสดงแนวคิดให้กับเด็กๆทั้ง3แผ่นได้เลยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ขอบคุณครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้แล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้รับแล้วนะคะเด็กๆแกะออกมาเลยนะคะแล้วก็ดูแผนภาพแสดงแนวคิดข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับข้อที่2และข้อที่3เด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะเด็กๆต้นทางคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันโจทย์ข้อที่1มีว่าอย่างไรเด็กๆอ่านพร้อมกันด้วยเสียงดังฟังชัดค่ะ1 2 3เริ่ม

0: ทย์ข้อที่1ข้อนี้นะคะเด็กๆบางคนยกมือได้คำตอบและแนวทางในการแสดงความคิดเห็นแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเด็กๆมาดูกันเราจะเลือกแผนภาพแสดงแนวคิดหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3ดีสำหรับข้อนี้นะคะเป็นแผนภาพแสดงแนวคิดหมายเลข1คุณครูขอตัวแทน1คนนำเสนอแนวคิดให้คุณครูหน่อยว่าทำไมถึงเป็นหมายเลข1ลูกทำไมไม่ใช่หมายเลข2และหมายเลข3เพราะอะไรกลุ่มไหนดีคะนักเรียนปลายทางล่ะคิดว่าหมายเลข1เหมือนเพื่อนๆต้นทางไหมถ้าคิดว่าใช่นำเสนอแนวคิดของตนเองเลยนะคะนำเสนอเหตุผลของตนเองนักเรียนต้นทางกลุ่มไหนคะเป็นกลุ่มที่3นะคะเป็นอีคิวนะทำไมถึงเลือกแผนภาพแสดงแนวคิดหมายเลข1เพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะมันเป็นข้อ1ครับ
0: ข้อนี้เป็นข้อ1แต่ว่าอาจจะเป็นแผนภาพหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3ก็ได้แต่ทำไมถึงเลือกข้อ1ล่ะลูกเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่า
0: EQ
1: เพราะว่าจำนวนมันใกล้กันครับ
0: จำนวนนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงใกล้กันใช่ไหมคะเป็นเหตุผลในการเลือกหมายเลข1ก็ได้นะคะเพราะคำตอบที่ถูกก็คือแผนภาพแสดงแนวคิดที่ถูกต้องสำหรับข้อที่1ก็คือหมายเลข1นั่นเองนะคะเหตุผลของ EQ ก็คือมีนักเรียนชายกับมีนักเรียนหญิงและจำนวนก็ใกล้กันเพราะฉะนั้นหมายเลข1ถูกต้องเลยค่ะแล้วเราใส่ข้อมูลอย่างไรเด็กๆคะแถบสีเขียวแถบสี่เหลี่ยมสีเขียวนี้เราจะเป็นข้อมูลของนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงเป็นนักเรียนชายเพราะว่าอะไรนักเรียนชายมีจำนวนน้อยกว่าแต่ละกลุ่มคนใดคู่ใดที่ได้แผนภาพหมายเลข1เด็กๆ เขียนข้อมูลเลยนักเรียนชาย780คนนะคะนักเรียนชาย780คนต่อไปแสดงว่าแถบสีส้มต้องเป็นอะไรคะเป็นนักเรียนหญิงใส่ข้อมูลอย่างไรดีนักเรียนหญิง803คนตัวแทนกลุ่มเขียนข้อมูลลงไปเลยนะคะจากนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีนักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิงกี่คนอยู่ตรงส่วนไหนคะลูกจะต้องอยู่ตรงส่วนไหนคะส่วนของนักเรียนหญิงที่เกินมาตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์จะต้องเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกการลบการคูณหรือว่าการหารนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นการบวกหรือการลบคะนักเรียนต้นทางบอกว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเพราะว่าอะไรเพราะหาส่วนต่างในข้อนี้นะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่หาส่วนต่างประโยคสัญลักษณ์จึงต้องเป็นการลบนั่นเองซึ่งตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนมากกว่าก็คือจำนวนของนักเรียนหญิงนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างลูกยากไหมคะไม่ยากเลยเดี๋ยวต่อไปข้อที่2และข้อที่3คุณครูจะให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันแล้วเขียนข้อมูลให้ครบเหมือนตัวอย่างข้อที่1เด็กๆพร้อมไหมคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปด้วยนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูข้อที่2แล้วเด็กๆลงมือทำอีก2ข้อที่เหลือได้เลยค่ะลงมือทำได้เลย

0: ทุกกลุ่มพร้อมทุกกลุ่มพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางคุณครูได้ให้เวลาในการลองทำลองวิเคราะห์โจทย์ไปบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างคะลูกทำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเด็กๆคะข้อที่2ข้อที่2มีว่าอย่างไรเด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านโจทย์พร้อมกันด้วยเสียงที่ดังฟังชัดนับ1 2 3เริ่มค่ะ
1: กลุ่มแม่

เด็กๆคิดว่าเราจะใช้แผนภาพแสดงแนวคิดหมายเลข2หรือหมายเลข3คะหมายเลข2นะคะเพราะว่ามีหน้ากากผ้าสำหรับเด็กและหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่นะคะและมีการเปรียบเทียบดังนั้นจึงเป็นแบบหมายเลข2นะคะซึ่งก็จะได้ดังนี้เด็กๆเวลาเด็กๆใส่ข้อมูลลงไปเด็กๆจะในแถบสีเขียวนี้จะเป็นข้อมูลของหน้ากากผ้าสำหรับเด็กหรือสำหรับผู้ใหญ่คะสำหรับเด็กหรือสำหรับผู้ใหญ่ลูกสำหรับเด็กนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสำหรับเด็กนะคะผลิตได้น้อยกว่าหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ดังนั้นแถบสี่เหลี่ยมสั้นจึงเป็นของเด็กนะคะ 1,500 ชิ้นนะคะอันนี้คุณครูย่อนะจริงๆเป็นหน้ากากผ้าสำหรับเด็กใช่ไหมคะ 1,500 ชิ้นต่อไปเด็กๆอ่านข้อความที่2พร้อมกันข้อความที่2สิ่งที่โจทย์บอกว่ายังไงลูกซึ่งผลิตได้น้อยกว่าหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ 2,200 ชิ้นแปลว่าหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ผลิตได้ 2,200 ชิ้นใช่หรือไม่ไม่ใช่ 2,200 ชิ้นคืออะไรคะหน้ากากผ้าที่เราผลิตได้มากกว่าเด็กใช่ไหมคะของผู้ใหญ่ที่มากกว่าเด็กดังนั้นนะคะ 2,200 จึงเป็นข้อมูลในส่วนนี้นะคะ 2,200 เป็นข้อของหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ที่เกินออกมานะคะเพราะฉะนั้นแถบสีส้มเป็นหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่เด็กๆทราบข้อมูลไหมคะเด็กๆทราบข้อ

0: ะคะเราไม่ทราบข้อมูลเด็กๆอาจเขียนเป็นเส้นประเป็นจุดไว้หรือใช้เครื่องหมายคำถามแบบนี้ก็ได้นะคะกลุ่มไหนที่ทำไม่ถูกต้องเด็กๆสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะต่อไปประโยคสัญลักษณ์จากแผนภาพนี้เด็กๆจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบลูก
1: บวก
0: ใช้วิธีการบวกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วของผู้ใหญ่มีปริมาณที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องนำจำนวนของเด็กที่ผลิตได้นะคะจำนวนหน้ากากผ้าสำหรับเด็กที่ผลิตได้บวกกับส่วนต่างตรงนี้นะคะก็จะได้จำนวนหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ที่เราผลิตได้นั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์จึงเป็น 1,500 บวกด้วย 2,200 ไหนกลุ่มไหนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องยกมือขึ้นค่ะเก่งมากเลยนะคะแล้วเด็กๆ เขียนส่วนประกอบถูกต้องไหมคะกลุ่มไหนถ้ายังเขียนไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะต่อไปข้อที่3ต่อไปข้อที่3เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันเหมือนเดิมนะคะด้วยเสียงที่เป็นยังไงลูกเสียงดังฟังชัดนะคะเริ่ม1 2 3สำหรับข้อนี้นะคะเราเหลือหมายเลข3อยู่แค่แผ่นเดียวเพราะฉะนั้นแผ่นภาพแสดงแนวคิดจึงเป็นหมายเลข3และที่เป็นหมายเลข3ด้วยเพราะว่าอะไรลูกสถานการณ์เป็นแบบรวมกันใช่ไหมคะลูกเดิมชาวสวนมีมังคุดกี่กิโลกรัมไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบดังนั้นแผ่นภาพแสดงแนวคิดของเราจึงเป็น2แถบที่ต่อกันแบบนี้นะคะทีนี้เด็กๆมาดูสังเกตโจทย์แถบสีเขียวนะคะควรเป็นข้อมูลของมังคุดที่เป็นยังไงลูกที่ขายไปแล้วเพราะว่าอะไรทำไมต้องเป็นมังคุดที่ขายไปแล้วขายได้มากกว่าส่วนที่ยังเหลืออยู่ดังนั้นแถบสีเขียวจึงเป็นขายไปแล้ว 3,200 กิโลกรัมเด็กๆคะคุณครูเขียนว่ากกจุดหมายความว่ากิโลกรัมนะคะต่อไปแถบสีส้มก็เป็นมังคุดที่เป็นยังไงคะ
1: ยังเหลืออ
0: ยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือเดิมชาวสวนมีมังคุดกี่กิโลกรัมข้อนี้เด็กๆจะต้องทำยังไงเด็กๆปลายทางช่วยกันคิดนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือเดิมชาวสวนมีมังคุดกี่กิโลกรัมเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเดิมชาวสวนมีมังคุดกี่กิโลกรัมเดิมก็คือทั้งที่ขายไปแล้วกับทั้งที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นการบวกนั่นเองเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะ 1,200 บวกด้วย540อันนี้เป็นการวิเคราะห์โจทย์การบวกการลบเบื้องต้นเด็กๆเป็นยังไงบ้างยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: นะเบื้องต้นก็คือมีแค่2จำนวนมีแค่เป็นการบวกหรือเป็นการลบเท่านั้นแต่เด็กๆอยู่ป.3แล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องการหาคำตอบของสถานการณ์การบวกลบระคุณเพราะฉะนั้นโจทย์วันนี้ของเด็กๆก็คือโจทย์การบวกลบระคุณนั่นเองนะคะทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือนักเรียนสามารถหาคำตอบของสถานการณ์การบวกลบระคุณได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เด็กๆคะจากสถานการณ์เมื่อสักครู่เป็นสถานการณ์ที่เด็กๆสามารถพบเจอได้ในชีวิตจริงไหมใช่ดังนั้นนะคะเรานะคะจะต้องนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเราไปช่วยในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของเรานะคะเด็กๆมาดูสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงเหมือนกันเด็กๆอ่านสถานการณ์นี้พร้อมๆกันนะคะว่าสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันด้วยเสียงดังฟังชัดค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ1 2 3เริ่มเลยค่ะ

0: ตรียมเงินสำหรับซื้อคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก 100,000 บาทตอนนี้เด็กๆทราบหรือยังคะว่าคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กราคาเท่าไหร่ยังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูราคากันคอมพิวเตอร์นะคะราคาเท่าไหร่ลูก
1: 19,500 บาท
0: นะคะต่อไปโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กราคาเท่าไหร่คะ
1: 21,250 บาท
0: ถ้าคุณครูถามว่าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่มีราคามากกว่าเด็กๆสามารถตอบได้ไหมลูก
2: ได้
0: คืออะไรคะ
2: โน
0: ้ตบุ๊กนั่นเองแต่คำถามของคุณครูคือโรงเรียนจะเหลือเงินจากการซื้อคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กกี่บาทสำหรับข้อนี้เราจะมีแนวคิดอย่างไรมาช่วยในการหาคำตอบใช้วิธีใดมาช่วยในการหาคำตอบดีคะเดี๋ยวเรามาวาดแผนภาพแสดงแนวคิดกันเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะบอกแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้พร้อมไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วคุณครูมีภาพแสดงแนวคิดมาแถบสี่เหลี่ยมของคุณครูตรงนี้สีเขียวๆตรงนี้คือ1อะไรคะลูกจำนวนเงินที่โรงเรียนได้เตรียมไว้ 100,000 บาทต่อไปถ้าเรานำไปซื้อคอมพิวเตอร์ราคา 19,500 บาทเงินเราหมดไหมคะลูกยังไม่หมดนะคะเราไปซื้อเพียงส่วนหนึ่งนะคะไปซื้อคอมพิวเตอร์ 19,500 บาทไม่ได้ซื้อเพียงแค่คอมพิวเตอร์เท่านั้นเราซื้ออะไรอีกคะเราซื้อโน้ตบุ๊กด้วยนะคะราคา 21,250 บาทสิ่งที่คุณครูต้องการก็คือโรงเรียนเหลือเงินจากการซื้อคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กเท่าไหร่อยู่ส่วนไหนคะอยู่ส่วนนี้นั่นเองนะคะก็คือเงินที่เหลือนั่นเองจากข้อนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานของแต่ละกลุ่มจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้แผนภาพแสดงแนวคิดทั้ง3แผ่นเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเก็บรวบรวมให้เรียบร้อยก่อนเมื่อรวมเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสังเกตสถานการณ์และเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบว่าโรงเรียนเหลือเงินเท่าไหร่นักเรียนปลายทางอาจใช้วิธีการเขียนลงในสมุดหรือออกมาเขียนหน้ากระดานห้องตนเองก็ได้นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วแสดงว่าเด็กๆจะต้องเก็บใบกิจกรรมจากคันนำเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วเมื่อเก็บเรียบร้อยแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยค่ะทุกกลุ่มลงมือทำได้เลย

0: ตอนนี้นะคะคุณครูเห็นประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนต้นทางแล้วนักเรียนปลายทางได้ประโยคสัญลักษณ์อย่างไรกันบ้างนักเรียนปลายทางคะเมื่อเห็นประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนแล้วเด็กๆต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนถูกต้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเด็กๆคะข้อนี้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะอธิบายประโยคสัญลักษณ์ของตนเองเดี๋ยวให้กลุ่มไหนนำเสนอก่อนดีกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4เขียนประโยคสัญลักษณ์มา2ประโยคเลยนะคะได้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ใช่หรือไม่เดี๋ยวให้กลุ่มที่4นำเสนอนะคะเป็นใครนำเสนอลูกเป็นเชฟนำเสนอนะเมเดี๋ยวเมถือกระดานให้กับเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเชฟนำเสนอได้เลยลูกประโยคสัญลักษณ์ทั้ง2ประโยคของเชฟเป็นอย่างไรประโยคสัญลักษณ์ที่1ของเชฟคือ
1: 1แสนลบ 19,500 ลบ 21,250 ครับ
0: ถ้าเชฟนะคะอ่านเครื่องหมายลบนะให้เชฟอ่านว่าลบด้วยนะคะกลุ่มที่1ก็คือประโยคสัญลักษณ์แรกนำ 100,000 ไปลบด้วย 19,500 ตรงนี้ผลลบที่ได้ก็คือเด็กๆนำไปซื้อคอมพิวเตอร์ใช่ไหมลูกจากนั้นเราไม่ได้ซื้อคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเราซื้อโน้ตบุ๊กด้วยดังนั้นต้องนำไปลบด้วย 21,250 ถูกต้องเลยประโยคสัญลักษณ์ที่1ของเชฟแต่ทำไมมีประโยคสัญลักษณ์ที่2มาด้วยล่ะประโยคสัญลักษณ์ที่2ของเชฟเป็นอย่างไรเดี๋ยวนำเสนอด้วยนะคะ
1: 19,500 บวกด้วย 21,250 ลบด้วย 10,000 ครับ
0: ลบด้วยอะไรนะลูก
1: ลบ 100,000 ครับ
0: นำ 100,000 มาลบใช่ไหมคะเพราะ 100,000 เป็นตัวตั้งแนวคิดที่2นี้มาได้อย่างไรเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะบางคนนะคะนำเสนอแนวคิดที่2นี้ด้วยเชฟนั่งลงได้ค่ะทุกกลุ่มกลุ่มที่1เดี๋ยวเรามาดูแนวคิดที่2นะคะแนวคิดที่1คือเราซื้อทีละอย่างใช่ไหมลูกเราซื้อคอมพิวเตอร์เราก็นำมาลบด้วยคอมพิวเตอร์เราซื้อโน้ตบุ๊กเราก็นำมาลบด้วยโน้ตบุ๊กแต่แนวคิดที่2ของเชฟเป็นยังไงแนวคิดที่2คือนำราคาของคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กมารวมกันก่อนนะคะนำมารวมกันก่อนจากนั้นเราจึงนำเงิน 100,000 บาทมาลบด้วยราคาของสินค้าทั้ง2อย่างนะคะประโยคสัญลักษณ์นะคะมี2แนวคิดเด็กๆสามารถหาคำตอบได้ทั้ง2แนวคิดเลยแต่เมื่อเด็กๆใช้ทั้ง2แนวคิดเด็กๆคิดว่าคำตอบที่ได้จะได้เท่ากันหรือไม่สำหรับประโยคสัญลักษณ์ที่1เวลาเด็กๆหาผลเด็กๆเวลาเด็กๆหาผลลัพธ์เด็กๆต้องหาผลลัพธ์ของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนดังนั้นในข้อที่1นี้เราก็นำ 100,000 ลบด้วย 19,500 มีกลุ่มไหนหาผลลบแล้วบ้างคะได้ผลลบเท่าไหร่ลูก 44,500 เมื่อหาผลลบแล้วนะคะเราก็ได้ผลลบเป็น 85,000 ใช่ไหมคะได้เป็น 85,000 จากนั้นเราจึงนำไปลบด้วย 21,250 ผลลบที่ได้คือเท่าไหร่ใครหาผลลบแล้วบ้างได้คำตอบเท่าไหร่ลูกได้ผลลบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 59,250 ครับ
0: ได้คำตอบเหมือนกับกลุ่มที่1เลยนะคะก็คือ 59,250 นะคะดังนั้นโรงเรียนก็เหลือเงิน 59,250 บาทนั่นเองเอ๊ะเด็กๆแล้วประโยคสัญลักษณ์ที่2ล่ะจะได้คำตอบเท่ากันไหมเดี๋ยวเรามาหาคำตอบการประโยคสัญลักษณ์ที่2ตรงนี้เด็กๆต้องนำ 19,500 มาบวกกับ 21,250 ได้ผลบวกเท่าไหร่ลูก
2: 40,750
0: ผลบวกที่ได้นะคะคือ 40,000 กับอีก750นะคะ จากนั้นเราก็นำ 100,000 มาลบด้วย 4,750 นั่นเองเด็กๆคะประโยคสัญลักษณ์ที่2เมื่อสักครู่นี้คุณครูสังเกตบางกลุ่มเขียน 100,000 ไว้ด้านหลังได้ไหมลูกเขียน 100,000 ไว้หลังเครื่องหมายลบได้ไหมคะไม่ได้นะ 100,000 เป็นจำนวนเงินที่มีต้องเป็นตัวตั้งต้องอยู่หน้าเครื่องหมายลบดังนั้นนะคะในข้อนี้ 100,000 ต้องอยู่หน้าเครื่องหมายลบลบด้วย 4,750 ผลลบที่ได้คือเท่าไหร่คะผลลบที่ได้คือ 59,250 เหมือนกันเท่ากันเลยนะคะดังนั้นโรงเรียนเหลือเงิน 59,250 เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะหาผลลัพธ์ของโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เด็กๆอาจหาประโยคสัญลักษณ์ได้มากกว่า1แนวคิดนั่นเองนะคะแต่ต้องเป็นไปตามสถานการณ์ด้วยนะคะลูกคำตอบที่เด็กๆหาได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่คิดว่าถูกต้องไหมคะเวลาเราจะตรวจสอบความถูกต้องเด็กๆจะต้องทำอย่างไรดีเรานะคะสามารถนำราคาคอมพิวเตอร์ราคาโน้ตบุ๊กนะคะมารวมกันแล้วนำมาบวกด้วยจำนวนเงินที่เหลือเด็กๆ ก็ต้องได้เท่าไหร่ลูกผลบวกทั้งหมดต้องได้เท่าไหร่100,000พอดีนะคะซึ่งได้100,000พอดีจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองอันนี้สถานการณ์ที่1มีวิธีหาผลลัพธ์มีวิธีหาคำตอบได้2แนวคิดเลยนะต่อไปมาดูโจทย์ข้อที่2สแตมป์ข้อที่2เป็นอย่างไรแล้วเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันด้วยเสียงที่เป็นยังไงคะลูกเสียงดังฟังชัดนะอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน1

0: 2 3เริ่มค่ะ
1: โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนที่899คนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย47คน
2: และโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
0: โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเด็กๆทราบจำนวนนักเรียนหญิงไหมคะทราบจำนวนนักเรียนหญิงไหมลูกทราบเด็กๆทราบจำนวนนักเรียนชายไหมคะตอนนี้ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดเด็กๆจะต้องนำจำนวนนักเรียนหญิงและจำนวนนักเรียนชายมาทำอะไรกันมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราทราบนักเรียนหญิงแล้วเด็กๆมาหานักเรียนชายกันจำนวนนักเรียนหญิงคือ899คนต่อไปจำนวนนักเรียนชายเด็กๆคิดว่าแถบสี่เหลี่ยมที่คุณครูจะแทนจำนวนนักเรียนชายจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าลูกสั้นกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียนหญิงเป็นยังไงกว่าคะมากกว่าจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนชายน้อยกว่าจึงต้องสั้นกว่านะคะสั้นกว่าอยู่47คนดังนั้นแถบสีส้มนี้นะคะก็เป็นจำนวนนักเรียนชายเด็กๆจะหาจำนวนนักเรียนชายได้อย่างไรนำ899มาทำอะไรกับ47คะนำมาทำอะไรลูกนำมาลบเพราะว่าอะไรจำนวนนักเรียนชายเป็นยังไงกว่าน้อยกว่าหาจำนวนนักเรียนชายเด็กๆจึงต้องนำมาลบนั่นเองนะคะนำ899ลบด้วย47ทีนี้เราจะหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดได้ยังไงคะลูกเราจะหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดได้อย่างไรเด็กๆก็ต้องนำจำนวนนักเรียนชายกับจำนวนนักเรียนหญิงมาทำอะไรกันมารวมกันใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำจำนวนนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมารวมกันนั่นเองแล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรลูกจำนวนนักเรียนหญิงคือเท่าไหร่899คนแล้วจำนวนนักเรียนชายล่ะ899ลบด้วย47เพราะฉะนั้นเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์เด็กๆก็นำจำนวนนักเรียนหญิงมาบวกกับจำนวนนักเรียนชายซึ่งเรายังไม่ได้หาเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์899ลบด้วย47นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่นะคะนี่ได้ประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันจากประโยคสัญลักษณ์นี้เด็กๆต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บคือเท่าไหร่ลูก899บวกอะไร800เท่าไหร่คะ899ลบด้วย47เท่ากับ852เราก็ได้จำนวนนักเรียนชายมาแล้วจากนั้นเด็กๆก็นำจำนวนนักเรียนหญิงมาบวกกับจำนวนนักเรียนชายได้ผลลัพธ์เป็น 1,751 นั่นเองนะคะดังนั้นโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,751 คนนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆลองวิเคราะห์โจทย์ด้วยตนเองจากโจทย์ข้อนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำเป็นคู่โดยคุณครูจะแจกแผนภาพสำหรับแสดงแนวคิดให้กับนักเรียนคู่ละ1ใบแผนภาพแสดงแนวคิดเป็นอย่างไรมีลักษณะแบบนี้ลูกขอให้แต่ละคู่นะคะโจทย์ปรึกษากันแล้วนำข้อมูลมาเขียนลงในแผนภาพแสดงแนวคิดให้ครบถ้วนจากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้กับคุณครูด้วยนะคะคู่ละ1ประโยคสัญลักษณ์นะลูกจากนั้นเด็กๆสามารถหาคำตอบให้คุณครูด้วยได้เลยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วแต่ว่าเด็กๆยังไม่ได้ใบกิจกรรมตรงนี้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะมารับที่คุณครูแล้วนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกอุปกรณ์ให้กับเด็กๆด้วยตัวแทนออกมารับแล้วนำไปแจกให้เพื่อนๆในกลุ่มแต่ละคู่แล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างของนักเรียนต้นทาง1คนนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนลองนำเสนอดูสิคะว่าได้ประโยคสัญลักษณ์อย่างไรมีวิธีคิดอย่างไรนะคะเดี๋ยวกล้านำเสนอเลยลูก
1: 2470ลบ
0: ลบด้วย
1: ลบด้วย
0: ในวงเล็บ
1: ในวงเล็บ890บวก925ครับ
0: จากประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะกล้านำจำนวนนักเรียนป.1 ถึง 3 กับนักเรียนป.4 ถึง 6 มารวมกันก่อนจากนั้นนำจำนวนทั้งหมดมาลบด้วยจำนวนนักเรียนป.1 ถึงป.6 นะคะที่ได้จากการหาผลบวกนี่เป็นหนึ่งแนวคิดของกล้านะคะทุกคนปรบมือให้กับกล้าหน่อยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวกล้ากลับไปนั่งที่ได้เลยนะต่อไปนะคะถ้าหากว่าเป็นแผนภาพแสดงแนวคิดแบบนี้นะคะกล้าเขาเขียนอนุบาลไว้ใช่ไหมลูกอนุบาลเรายังไม่ทราบป.1 ถึง 3 เราทราบแล้วป.4 ถึง 6 นะคะมี925คนกล้าใช้วิธีการนำจำนวนนักเรียนป.1 ถึง 3 มาบวกกับจำนวนนักเรียนป.4 ถึง 6จะทราบจำนวนนักเรียนป.1 ถึงป.6 เลยแล้วก็นำจำนวนนักเรียนทั้งหมดมาลบด้วยจำนวนนักเรียนป.1 ถึงป.6 ก็จะได้จำนวนนักเรียนที่อยู่ชั้นอนุบาลหรือใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากกล้าแนวคิดที่แตกต่างจากกล้าสามารถนะคะนำจำนวนนักเรียนทั้งหมดลบด้วยจำนวนนักเรียนป.1 ถึง3ก่อนแล้วจึงลบด้วยจำนวนนักเรียนป.4 ถึง6ก็จะได้จำนวนนักเรียนที่อยู่ชั้นอนุบาลนั่นเองอันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการหาคำตอบได้เช่นเดียวกันหรือที่สองนี้นะคะก็เป็นของกล้าเด็กๆต้นทางคุณครูเดินดูตัวอย่างเด็กๆที่เขียนประโยคสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้แบบกลุ่มที่2นะคะบางคนนะคะยังกลุ่มที่3บางคนยังเขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้องเด็กๆนำจำนวนนักเรียนป.1 ถึง3บวกนักเรียนป.1 ป.4 ถึง6เรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องนำจำนวนนักเรียนทั้งหมดมาลบด้วยใช่ไหมคะลูกเวลานำมาลบด้วย 2470 จะต้องเป็นตัวตั้งเด็กๆต้องเขียน 2470 ไว้หน้าวงเล็บนะคะไว้หน้าเครื่องหมายลบแบบตัวอย่างของกล้านะคะถึงจะถูกต้องแล้วคำตอบที่ได้เด็กๆคิดว่าจะได้คำตอบเท่ากันไหมได้คำตอบเท่ากันเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่1คือหาผลลบก่อนหาผลลบได้ 1,580 จากนั้นลบด้วยจำนวนนักเรียนป.4 ถึง6นะคะก็จะได้655นักเรียนระดับอนุบาลมี655คนแล้วถ้าเป็นแบบของกล้าล่ะของกล้าได้คำตอบเท่าไหร่คะลูกของกล้านะคะเราก็ต้องหาผลบวกก่อนซึ่ง890บวกด้วย925ได้1,115เมื่อนำ2,470มาลบด้วย1,815ก็จะได้655ได้คำตอบเหมือนกันเลยเวลาเด็กๆจะตรวจสอบว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่นักเรียนก็นำจำนวนนักเรียนทั้งหมดมารวมกันต้องได้2,470ซึ่งข้อนี้ได้2,470พอดีจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องสถานการณ์การมีการอะไรบ้างลูกการบวกกับการลบนะคะเด็กๆจะต้องเขียนแสดงเด็กๆสามารถเขียนแสดงได้ด้วยประโยคสัญลักษณ์โดยใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าต้องหาผลบวกหรือผลลบของ2จำนวนใดก่อนต่อไปคุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆด้วยเป็นแบบฝึกหัด 2.39แบบฝึกหัด 2.39 มีทั้งหมด3หน้านะคะให้เขียนประโยคสัญลักษณ์และแนวคิดแนวคิดนี้เด็กๆอาจจะเขียนวิธีการหาผลบวกผลลบก็ได้นะคะแล้วก็เขียนผลลัพธ์ที่ได้คำตอบที่ได้ลงในเส้นประที่โจทย์ที่คุณครูมอบให้นะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องสถานการณ์การคูณหารระคนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่อะไรบ้างสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แบบฝึกหัด 2.40 ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดต่อเนื่องจากแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์เรียนตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์ต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่านอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนอยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เราพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยกับเรื่องที่เราต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาคือเรื่องกลอนดอกสร้อยวันนี้จุดประสงค์ง่ายๆ3ข้อก็คือเด็กๆรู้ความหมายบอกความหมายได้แล้วว่าคืออะไรบ้างวันนี้เราจะลองมาลากเส้นสัมผัสกลอนดอกสร้อยกันบ้างนะครับว่าเด็กๆไปจํามาได้หรือไม่ว่าลักษณะบังคับมีกี่วรรควรรคที่1คล้องจองกับวรรคที่2คําไหนได้บ้างคําสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคําที่วรรคที่3วรรคที่4อย่างไรสัมพันธ์ระหว่างบทอยู่ตรงไหนนะครับง่ายๆวันนี้โดยที่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องกลอนดอกสร้อยกันก่อนว่ามีลักษณะบังคับอย่างไรนี่คือเป็นแผนผังภาพรวมใช่มั้ยลูกมี1มีกี่คํากลอนลูก4คำกลอนกลายเป็นกลอนดอกสร้อยนะครับแบบนี้แล้วก็ดูซิว่ามันมีอะไรพิเศษคือมันมีคำว่า
2: เอ
1: ๋ยกับคำว่า
2: เอ๋ย
1: อยู่ในบทนี้ด้วยนะครับแล้วอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรอ่านเองเก่งจังของสไลด์หน้านี้ต้นทางและปลายทาง1 2 3

คำถามคุณครูกลับมาอีกแล้วเวลาที่อ่านหนังสือเหมือนกันเวลาเราเปิดหนังสือภาษาพาที่อ่านหนังสืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องอ่านทุกบรรทัดดังนั้นเด็กๆลืมอ่านอะไรไปหัวข้อใช่ไหมหัวข้อดังนั้นอ่านทุกบรรทัดอ่านใหม่ลูกต้นทางและปลายทางปลายทางบางโรงเรียนเก่งแล้วนะครับแต่ต้นทางชอบลืมประจำเลยนะอ้าวอ่านทุกบรรทัดที่มี1 2 3

0: แต่ละวรรควรรคหนึ่งใช้ 6-8 คำบางวรรคก็อาจจะมี 9 คำด้วยก็ได้นะครับมาดูลูกแบบที่2ก็คือวรรคแรกที่ขึ้นต้นส่วนมากจะมีกี่คำ4คำหรืออาจจะมี5คำก็ได้ส่วนคำที่1กับ3ต้องทำไมกันลูกสามคำเดียวกันแล้วคำที่2เป็นคำว่าเอ๋ยส่วนคำที่4เป็นคำที่มีคำอื่นมารับกันเช่นเด็กเอ๋ย
1: เด
0: ็กน้อยแมวเอ๋ย
1: แมวว
0: ังเอ๋ย
1: วังเว
0: นักเอ๋ยความเอ๋ย
1: ความร
0: ู้น้ำเอ๋ย
1: น
0: ้ำหนาวไอเอ๋ย
1: อ
0: ันเอ๋ย
1: อ
0: ัน
1: ด
0: ากล้าเอ๋ย
1: กล
0: ้
1: า
0: ก็ต้องหาคำมาสอดรับกับคำว่ากล้าใช่ไหมเช่นกล้าเอ๋ยกล้าหาญแบบนี้เป็นต้นมาดู3ลูกกลอนดอกสร้อยต้องลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยเสมอเลยนะจ๊ะเช่นตัวอย่างจากกลอนที่เราเคยอ่านป.1 แม่เอ๋ยแมวเหมียวเด็กเอ๋ยเด็กน้อยหรือกาเอ๋ยกาดำใช่ไหมครับขึ้นต้นด้วยเอ๋ยลงท้ายด้วยเอ๋ยเป็นกลอนดอกสร้อย2การสัมผัสบังคับบ้างสัมผัสอย่างไรคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับอะไรอ่านบนกระดานลูกคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับอ่านพร้อมกันคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับ
1: คำที่2 3 4 5 6
0: 7คำว่าหรือคำนี้คือจะคำที่2ก็ได้จะมาคำที่3ก็ได้หรือคำที่4ก็ได้หรือคำที่5ก็ได้ต่อมา2ลูกคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3

ทันไหมถ้าเราดูตามรูปใช่ไหมลูกนี่ไงวรรคที่2คําสุดท้ายสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3ต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกคําสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับวรรคที่3คือตรงนี้คำสุดท้ายสัมผัสกับคำที่2 3 4หรือ5ของวรรคที่4ต่อมา4ก็คือสัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่ลูกวรรคที่6แบบนี้นะครับให้จำดีๆนะมาแค่2บาทตรงนี้แล้วก็คำสุดท้ายเป็นสัมผัสระหว่างบทถ้าเราจะแต่งเพิ่มอีกตรงนี้ก็ต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะจ๊ะต่อมาอันนี้คือรูปแบบของอะไรลูกกลอนดอกสร้อยที่สมบูรณ์แล้วเมื่อเรานำมาต่อกันสัมผัสที่เหลือมันก็จะมาสัมผัสกันเหมือนเดิมเช่นคำสุดท้ายของวรรคที่5สัมผัสกับคำที่2 3 4หรือ5ของวรรคถัดๆไปแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างจากบทนี้ก้าเอ๋ยก้าดำบทนี้เคยท่องแล้วตอนป.เลยลูกป.2ท่องอีก1ครั้งท่องแบบธรรมดา1 2 3

0: ผู้แต่งชื่อว่าอะไร
1: นาย
0: แก้วให้ออกมาช่วยกันลากเส้นสัมผัสลูกกลุ่มที่หนึ่งหนึ่งคนเซอร์กิตยกมือเชิญเลยลูกวงกลมคำที่คล้องจองกันก่อนแล้วก็ค่อยลากเส้นไปลูกวงกลมไปเลยคำไหนคล้องจองกันคำสั้นของวรรคที่หนึ่งดำกับอะไรลูกจามันนี่โยงเส้นขึ้นไปด้านบนให้หน่อยจ้าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องกลุ่มที่สองใครดีตกลงกันเองในกลุ่มลูกตัวแทนหนึ่งคนเธออยู่กลุ่มที่สองหรือเปล่าจ้าคุณที่สองคุยกันคุยกันได้ยืนขึ้นเลยลูกไปหน้าห้องไปรับปากกาและยังแตงกวาเกือบและเกือบจะข้ามไปแล้วถ้าช้าอีกนิดนึงกลุ่มที่3 4 5เตรียมตัวไว้นะลูกแต่คนที่ออกแล้วรอบหน้าออกไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนกันมาต่อมาวรรคที่2ไปวรรคที่3ลูกคำไหนคล้องจองกันวงกลมคำนั้นก่อนวงกลมก่อนลูกคำสั่งคือวงกลมคำที่คล้องจองกันก่อนคำไหนกับคำไหนแล้วค่อยลากเส้นมาจ้ากลุ่ม3ไปได้ถูกนะเพื่อนกับเชือนต่อมาไปเลยคำสุดท้ายของวรรคที่3คนนี้ลูกได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือนคำสุดของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่2 3 4หรือ5ของวรรคที่4นาวาวงกลมก่อนเชือนกับอะไรกลุ่มที่4คราวนี้คำวรรคที่4สัมผัสระหว่างบทลูกคำว่ามากับคำว่าอะไรคล้องจองกันเพื่อนช่วยกันดูถูกต้องไหมแล้วก็ลากลงมาน
2: ี่แก้นิดนึงลูกตรงนี้สัมผัสระหว่างบทนะเส้นลองนึกถึงซีตอนที่ครูโชว์แผนผังเส้นครูเขียนยังไงเขียนไปทางข้างไหนสัมผัสระหว่างบทตรงนี้ใช่ปรุงให้ออโต้จ้าคนต่อมากลุ่มที่5มารับไม้ต่อคราวนี้เริ่มที่วรรคที่เท่าไหร่ต่อพูดกัน

0: เริ่มที่วรรคที่เท่าไหร่ตอบครูกันเริ่มที่วรรคที่5คำที่เท่าไหร่คำที่เท่าไหร่ต้นทางตอบอย่าพึ่งลูกคำที่เท่าไหร่เลขที่10ยืนขึ้นจ้าไม่ได้สุ่มเลขที่นานแล้วเลขที่10ครูถามว่าต้องเริ่มที่วรรคที่เท่าไหร่นะโมเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ใครนะออโต้มารากสัมผัสระหว่างบทแล้วต้องเริ่มวรรคที่เท่าไหร่ต่อลูก
1: วรรคที่5
0: วรรคที่5คำไหน
1: คำว่าพลักครับ
0: คำที่เท่าไหร่ลูก
1: คำสุดท้ายของวรรคที่5ครับ
0: ปรบมือให้นะโมจ้าถูกต้องที่เหลือตั้งใจดูลูกคำสุดท้ายของวรรคที่5สัมผัสกับคำที่เท่าไหร่เชฟวงกลมลูกพรักกับอะไรพรักสระอะแม่กกวงกลมก่อนเชฟลูกวงกลมทั้ง2คำที่เราจะไปทีละวรรคไปทีละวรรคดูดีๆลูกคราวนี้โยงเส้นใหม่จ้านึกถึงภาพที่คุณครูโชว์แผนผังนึกถึงภาพที่ครูโชว์แผนผังลูกขีดให้มันเป็นระบบขีดให้มันเป็นระเบียบอ้าวพระกับรักถูกต้องไหมถูกต้องเอากลุ่มที่1มาต่อ1คนถึงวรรคที่6แล้วจ้าไม่มั้ยไม่มีสละสิทธิ์นะเอากลุ่มที่2เชิญลูก1คนไปเลยใครไปเดินขึ้นไปเลยลูกไปหน้าเวทีไปหน้าห้องคำสุดท้ายคราวนี้คำสุดท้ายของวรรคที่6จ้ะสัมผัสกับคำไหนของวรรคต่อไปเมื่อกี้ออโต้วงกลมให้แล้วว่าคำว่าหนาคราวนี้คำว่าหนาสัมผัสกับคำไหนของวรรคที่7ปินวงกลมก่อนคำว่าหนาสัมผัสกับคำว่าแล้วก็โยงเส้นสัมผัสหนากับกาถูกต้องไหมถูกต้องต่อไปกลุ่มที่3ไปเอาข้ามกลุ่มที่4ไปจ้า1คนไปเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องคิดมากเลยใครอยากไปก็คือลุกขึ้นได้เลยนะคราวนี้คำว่ากากับคำว่าเรียบร้อยพร้อมให้พูดจีบและเพื่อนทุกคนที่ออกมาจ้าเชิญนั่งที่ได้ลูกเรียบร้อยคราวนี้มาดูคำถามต่อคำถามลูกคำว่าดำกับจำคล้องจองกันได้เพราะว่าอะไรประสมในสระเดียวกันคือเสียงสระอามต่อมาคำว่าเพื่อนกับคำว่าเชื่อนแล้วก็เตือนคล้องจองกันได้สัมผัสกันได้เพราะอะไรประสมในสระเดียวกันมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันมีประสมสระเสียงสระอะไรสะกดคำว่าเพื่อน1 2 3สะกดคำว่าเชื่อนสะกดคำว่าเตือนผสมด้วยเสียงสระเอื้องเหมือนกันต่อไปตัวสะกดคำว่าเพื่อนมีตัวสะกดคือตัวคำว่าเชื่อนนอหนูคำว่าเตือนเหมือนกันอยู่ในมาตราอะไรก้นสัมผัสได้คล้องจองได้ถูกต้องต่อมาคำว่ามากับคำว่าหนาเป็นสัมผัสระหว่างบทก็ได้เพราะว่าผสมด้วยเสียงสระอาเหมือนกันต่อมาวรรคที่5ลูกคำว่าพรักกับรักคล้องจองกันได้เพราะอะไรผสมด้วยสระอาแล้วก็มีตัวสะกดในมาตราเดียวกันคือมาตรากกผ่านต่อมาคำว่าหนากับกาแล้วก็อาง่ายๆก็คือมีผสมด้วยสระอาเหมือนกันถูกต้องนะครับแบบนี้แต่วิธีการขีดหรือว่าวันหลังเวลาลากให้นึกภาพที่คุณครูโชว์แผนผังแล้วหนูก็ลากไปด้านบนแบบนี้นะมาด้านล่างอันนี้ลากไม่ต้องมาต่อเส้นลูกเราสามารถต่อจากวงกลมด้านล่างได้เลยนะนาวาอย่างนี้นะเนี่ยตอนนี้มาแล้วก็ลากมาให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะจะได้เรียบร้อยขึ้นอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เป็นแค่ทดสอบแต่ว่าบทนี้ต้องทำให้เรียบร้อยขีดให้เรียบร้อยนะอ้าวไอ้อ่านนำเพื่อนอ่านตามปลายทาง

0: ทางพร้อมต้นทางพร้อมเอาไอ้เริ่มจ้า
1: ตั้งเอ่ยตั้งไข
2: ่ตั้งเอ่ยตั้งไข
1: ่จะตั้งใหญ่ไข่กลมก็ล้มสิ้น
2: จะ

0: ดฝีมือ
1: ถ้าตกดินเสียก็หดหมดฝีมือ
0: ตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสืออ
1: ุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือ
0: ทั้งวิชาสารพัดเปลี่ยนหัดปรือ
1: ทั้งวิชาสารพัดเปลี่ยนหัดปรืออ
2: ้าวไอ้จ้าต่อมาไอ้ต่อลูก
0: อย่าดึงดื้อตั้งไข่ล่ำไรเอ่ย
2: เพื่อนอ่านตาม
1: อย่าดึงดื้อตั้งไข่ล่ำไรเอ่ย
2: ใครแต่งใครอ่านชื่อผู้แต่งได้เอาปรบมือให้ไอ้ด้วยมาดูว่าใครอ่านชื่อผู้แต่งได้กล้าปิ่นนาวากลุ่ม4กลุ่ม5ลูกใครอ่านได้กลุ่ม1ปิ่นเอาอ่านเอาไม้ไปให้ปิ่นนะลูกไปอ่านชื่อผู้แต่งคือใคร
3: สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชขออภัยค่ะกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
2: ปรบมือให้ปิ่นจ้าเก่งมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจ้าเป็นผู้แต่งเรื่องนี้อ้าวไอ้ได้เวลาแล้ววงกลมลูกถึงไหมใครกับอะไร
4: ใ
2: หญ่ให้ไอ้คิดก่อนให้ไอ้คิดก่อนเดี๋ยวครูลากเส้นสัมผัสให้จ้าปรบมือให้ไอ้ได้เข้าใจเข้าใจนะใครกับใหญ่ต่อมากลุ่มที่2กลุ่มที่1กลุ่มที่1จ้าสเนลคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำใดสิ้นเหรอลูกสิ้นกับอะไรลากเส้นมาลากเส้นให้สวยๆนะต่อมาลูกกลุ่มที่2คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่เท่าไรของวรรคที่4กินกับอะไรลูกอ่านสิกินกับดินอ้าวต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่4จากกลุ่มที่3คำว่าอะไรลูกคำสุดท้ายของวรรคที่4คือคำว่าอะไรลูก
4: ม
2: ือฝีมือใช่ไหมคำว่ามือกับคำว่าอะไรสื่อหนังสือสัมผัสกันต่อมากลุ่มที่4จ้าบายอันดาคราวนี้เริ่มใหม่ลูกวรรคที่5คําไหนช่วยกันตอบวรรคที่5คือคําว่าอะไรคําว่ากว่าสมกับคําอะไรลูกอาสาจ้ากว่ากับสาคืออุตสาใช่มั้ยคําว่าอุตสาอุตสาจ้าโยงเส้นจ้าต่อมากลุ่มที่5บีมคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่แล้ววรรคที่6คำว่าสื่อเพื่อนวงกลมไปแล้ว1ไปคล้องจองกับคำไหนของวรรคที่7ลูกเอาแค่วรรคเดียวก่อนลูกวรรคเดียวก่อนเอาลากเส้นคราวนี้มาช่วยกันคิดลูกเป็นข้อสังเกตอบีมนั่งที่ได้ลูกเป็นข้อสังเกตเด็กๆสังเกตดีๆถ้าเกิดว่า

0: เราไม่ขีดสัมผัสตรงนี้ไว้ด้านบนพอเวลาเราจะมาสัมผัสกับวรรคต่อมามันทำไมกันลูกเส้นมันชนกันใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวในใบงานของหนูอ่ะหนูจะได้ลากเส้นดังนั้นเธอดูนะอันดาใช่ไหมเมื่อกี้อันดาต้องลากเส้นจากด้านบนไปนะลูกพื้นที่ด้านล่างจะได้เหลือให้เส้นต่อไปด้วยนะครับเช่นสื่อหนังสือกับผัดปรือใช่ไหมด้านล่างตรงนี้มันจะได้มีที่ในการเขียนไปเรียบร้อยต่อมากลุ่มที่หนึ่งวรรคที่7กับวรรคที่8คำว่าอะไรปรือกับอะไร
1: ด
0: ื้อคนวงกลมนี้ดื้อไหมไม่ดื้อนะโอเคจ้าปรือกับดื้อถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปรบมือให้กับตัวเองหน่อยจ้าใช้ได้แสดงว่าเด็กๆเข้าใจเรื่องคำคล้องจองเป็นอย่างดีและถ้าขีดแบบนี้ได้ก็สามารถทำใบงานได้ก็คือในใบงานคุณครูมีบทประพันธ์ที่เป็นกลอนดอกสร้อยมาให้ทั้งหมดด้วยกัน4บทลูกมีบทเด็กน้อยที่อ่านเป็นประจำอยู่ชั้นป.3บทกาดำบทตั้งไข่แล้วก็บทแมวเหมียวให้เด็กๆลากเส้นสัมผัสโดยใช้วิธีการวงกลมคำคล้องจองก่อนแล้วก็ลากเส้นสัมผัสนะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆเปิดใบงานได้ลูกหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่ใครหาเจอคนแรก251จ้า250 251มีทั้งหมดกี่หน้า2หน้าจ้าถ้าพร้อมแล้วตอนนี้คุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบว่าเด็กๆลากเส้นสัมผัสถูกต้องหรือไม่เด็กๆทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าพร้อมแล้วทำงานได้เลยจ้า

เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดตอนนี้หยุดว่างนั่งหันหน้ามาทางโทรทัศน์หรือครูกันอ้าวพร้อมหรือยังต้นทางและปลายทาง

0: มาดูลูกวันนี้ครูเลือกบทแมวเหมียวมาให้เด็กได้โยงเส้นสัมผัสอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากบทตั้งไข่ก็ช่วยกันโยงไปแล้วบทกาดำช่วยกันโยงไปแล้วบทเด็กน้อยก็เคยช่วยกันโยงไปแล้ววันนี้เหลือบทแมวเหมียวถึงกลุ่มที่เท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมเริ่มใครอยากจะออกมาดีกว่าเชิญนาวามานาวานาวาครูเลือกคนตัวสูงเพราะว่าบรรทัดแรกสูงสูงใช่ไหมนาวาขีดเส้นใต้ก็ได้ลูกหรือจะวงกลมดีเหมียวกับอะไรเหมียวกับอะไรอ่านสิลูกเหมียวกับเปรี้ยวประเปรี้ยวใช่ไหมนาวาต่อลูกคำว่าอะไรช่วยกันตอบหนากับอะไร
1: มา
0: สรุปจะขีดหรือจะวงกลมพ่อคุณเลือกสักอย่างนึงหนากับมาลากเส้นลากมาเธอลูกลากแต่ลากให้มันเป็นระเบียบนะต่อมาม ากับอะไร
1: ขา
0: ดูสิขาแบบนี้ก็ได้เห็นไหมนาวาเขาใช้วิธีการต่อเส้นลงมาเลยถ้าบางคนเขียนต่อมาข้างล่างก็ได้ใช่ไหมต่อมาสัมผัสระหว่างบทลูกดูกับหนูระหว่างบทต่อมาลูกไปวรรคที่เท่าไหร่แล้วลูกวรรคที่5ตั้งกับอะไรนั่งต่อมาคำว่าหนูของจองกับคำว่าอะไรยูหรือคำว่ากตัญญูใช่ไหมยูคำว่ากตัญญูต่อมายูกับอะไรได้อีกกตัญญูกับดูเรียบร้อยปรบมือให้นาวาจ้าโอเคใครได้แบบนาวาบ้างยกมือขึ้นใครที่ผิดบางคนมาเนี่ยรีบใช่ไหมมาตั้งกับคำว่าซ้ำนะแสดงว่าเราประมาทหรือว่าไม่รอบคอบนั่นเองงั้นทำงานดูให้รอบคอบส่วนใหญ่นะคุณครูมีข้อสังเกตเยอะเลยไม่รู้ปลายทางเป็นหรือเปล่าแต่เชื่อว่าต้องมีบางคนก็คือพอมาถึงวรรคที่6ลูกไปวรรคที่7เด็กๆชอบลืมลากสัมผัสระหว่างวรรคตรงนี้เด็กๆจะข้ามมาตรงนี้เลยนะครับดังนั้นตรงนี้ด้วยนะระหว่างวรรคที่6ไปวรรคที่7ต้องลากเส้นด้วยโอเคแบบนี้เป็นต้นใครเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวส่งคุณครูได้นะครับแล้วเดี๋ยวตรวจนอกเวลารวมถึงต้องเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไปมาดูกันสิเตรียมใบความรู้ที่7ลูกเรื่องกลอนดอกสร้อยเป็นชั่วโมงสุดท้ายแต่ว่าแน่นอนคุณครูบอกว่าใบงานก็คือเรื่องแต่งกลอนดอกสร้อยคุณครูอาจจะต้องให้แต่งกลอนดอกสร้อยง่ายๆโดยที่คุณครูอาจจะขึ้นต้นมาให้ว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีหนูก็ต้องไปแต่งต่ออะไรดีนะเด็กเอ๋ยเด็กดีรู้หน้าที่มีวินัยอะไรอนาคตจะสดใสหากอะไรดีก็ไปแต่งมาเด็กๆแต่งเลยคุณครูใบให้ขึ้นว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีแล้วลองไปแต่งมาก่อน1สักประมาณ4วรรคนะครับง่ายๆสั้นๆแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะครับแต่ถ้าสามารถแต่งได้นอกเหนือจากที่คุณครูกำหนดให้ได้ก็ยิ่งดีนะครับดังนั้นวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนกลับไปทำอะไรกับกลอนดอกสร้อยกลับไปอ่านทบทวนคำสัมผัสแล้วก็แผ่นผังมาให้ดีแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน

0: ครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch F ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์Syngas, Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการควรทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่าง

บายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะในครั้งที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของอุบัติเหตุในโรงเรียนนะคะในวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุในการเดินทางนั่นเองนะคะในเวลาที่นักเรียนใช้ชีวิตประจำวันนะคะเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็เวลาที่เราเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งในสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอุบัติเหตุในบ้านกันไปแล้วในโรงเรียนกันไปแล้วในระหว่างที่เราเดินทางก็บางครั้งก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นในวันนี้นะคะเราจึงจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางเพื่อจะทำให้เรานั้นสามารถป้องกันตัวเองได้นะคะให้ปลอดภัยในขณะที่เราเดินทางนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในวันนี้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกสาเหตุนะคะของการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางบอกวิธีการป้องกันตนเองและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางอีกด้วยนะวันนี้เราจะได้รับความรู้ในตรงนี้เชื่อว่าเวลาที่นักเรียนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเวลาที่เรานั่งรถนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเดินทางด้วยเรือหรือเครื่องบินเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นจะได้ดูแลตัวเองได้นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันดูสิว่านักเรียนยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าอุบัติเหตุในโรงเรียนนะเราควรจะมีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างไรอุบัติเหตุแบบไหนเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มทบทวนกันได้เลยโดยครูสกิจะสุ่มเลขที่ขึ้นมาและให้เลขที่นั้นนะคะฟังคำถามให้ดีๆนะฟังคำถามให้ดีๆตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนั่งตัวตรงเตรียมฟังคำถามเลขที่ผู้โชคดี
1: 2 2 9
0: ใครเอ่ยเลขที่19คือใครคะจ้าโอ๋จ้าโอตั้งใจฟังคำถามดีๆนะคะเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้จ้าโอ๋ลองช่วยบอกสิว่าอุบัติเหตุในโรงเรียนที่มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะมีอะไรบ้างขอยกตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวอย่างค่ะ
2: ลื่นล้มค่ะ
0: ลื่นล้มลื่นล้มเวลาเด็กๆเล่นใช่ไหมคะพวกเราไปวิ่งเล่นต่างๆก็อาจจะเกิดการลื่นล้มหกล้มหรืออาจจะพลัดตกเครื่องเล่นต่างๆได้เวลาที่เราไปเล่นตามสนามเด็กเล่นหรือบางทีเวลาที่เราเรียนวิชาพละศึกษาแบบนี้เนี่ยหรือวิชาอื่นๆที่จะต้องทำกิจกรรมข้างนอกก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันดังนั้นเราจึงจะต้องเป็นไงระมัดระวังตัวเองใช่ไหมคะระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนาะแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะระมัดระวังแล้วตัวเราระมัดระวังแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าคนอื่นไม่ระมัดระวังเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเราทุกคนระมัดระวังตัวเองนะคะอุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นได้น้อยมากๆนะทีนี้เลขที่ผู้โชคดีคนต่อมาค่ะ
3: 16 20
0: 20เลขที่ใกล้กันเลยคุณสกิไม่เห็นนะสุ่มมาเฉยๆนะอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยนะคะเลขที่20เมื่อกี้นี้จ้าโอบอกไปแล้วว่าอุบัติเหตุที่อาจจะขึ้นบ่อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆในโรงเรียนเราก็คือลื่นล้มหกล้มใช่ไหมคะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเรายังไงบ้างนะคะไม่ให้เราเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเราจะป้องกันดูแลยังไงดีไหนขอบอกหนึ่งวิธีในการป้องกันตัวเอง
2: ระมัดระวังอย่าให้ไป ชนกับเพื่อนหรือว่าไปโดนสิ่งที่มันๆแล้วจะลื่นล้มค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อให้เราระมัดระวังตัวเองใช่ไหมเออเราระมัดระวังเวลาที่เล่นเวลาที่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็ระมัดระวังนะคะอย่าไปเดินชนหรือไปเดินที่มีคนเยอะๆหรือไปวิ่งเล่นในสถานที่ที่เราไม่ควรจะเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงบันไดตรงทางเดินต่างๆหรือว่าในห้องเรียนนะคะในห้องเรียนแน่นอนว่าเป็นสถานที่ที่เราเอาไว้ใช้เรียนใช่ไหมคะทุกคนมาเรียนก็คือมานั่งเรียนในห้องเรียนจะไม่มาวิ่งเล่นกันเนาะในห้องเรียนนะคะดังนั้นก็จะต้องระมัดระวังตัวเองและนอกจากนี้นะคะวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเองได้ถ้าหากว่าเราอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเขาห้ามทำอะไรก็อย่าทำนะคะบางโรงเรียนอาจจะมีการก่อสร้างอยู่ใช่ไหมบางโรงเรียนเขาอาจจะมีการก่อสร้างถ้าเขามีการเตือนมีการประกาศบอกว่าห้ามเด็กๆไปอยู่ตรงบริเวณที่เขากำลังก่อสร้างอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันตัวเองเนาะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นตัวเราเจ็บตัวแล้วเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยแขนหักขาหักหรือบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะดังนั้นต้องดูแลตัวเองทีนี้ค่ะในวันนี้เนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุในการเดินทางใช่ไหมอุบัติเหตุในการเดินทางนะคะเดี๋ยวจะถามก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่เรามาโรงเรียนเนี่ยเรามาโรงเรียนอย่างไรเราเดินทางโรงเรียนมาอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูสกิจะขอถามเป็นภาพรวมแล้วกันเนาะไหนใครที่เดินทางมาโรงเรียนโดยการเดินเท้าเดินมาโรงเรียนมีไหมนักเรียนปลายทางหลายคนอาจจะมีเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนใช่ไหมคะเราอาจจะเดินมาโรงเรียนก็ได้นะคะเดินเท้ามาโรงเรียนนะหรือมีใครที่ปั่นจักรยานมาโรงเรียนไหมมีไหมเอ่ยห้องนี้มีไหมในห้องไม่มีแต่ว่านักเรียนปลายทางบางคนอาจจะปั่นจักรยานมาโรงเรียนก็ได้เพราะว่าบ้านอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักใช่ไหมคะและใครที่บ้านมาส่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาส่งโดยรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์มีไหมเอ่ยหลายคนเอามือลงค่ะไหนใครที่มาโดยรถยนต์รถเก๋งรถกระบะหรืออะไรก็แล้วแต่รถยนต์รถยนต์ส่วนตัวนะคะก็อาจจะมีบางคนใครที่นั่งรถประจำทางมีไหมรถรับส่งรถประจำทางก็มีนะคะปลายทางอาจจะมีรถรับส่งบ้างนะคะเล็กน้อยหรือว่าที่บ้านมาส่งด้วยรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์อาจก็อาจมีเหมือนกันทีนี้นะคะเด็กๆเราจะเห็นได้ว่าการเดินทางเวลาที่เรามาโรงเรียนเนี่ยเห็นไหมหลากหลายเลยบางคนเดินมาโรงเรียนบางคนปั่นจักรยานบางคนนั่งรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์หรือรถประจำทางก็แล้วแต่บางทีเนี่ยก็อาจจะมีบ้านนักเรียนบางคนนะคะหรือโรงเรียนบางแห่งเนี่ยเขาอาจจะติดอยู่ริมน้ำบางคนก็อาจจะนั่งเรือมาก็ได้ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางบางคนนะคะบางสถานที่บางจังหวัดเราก็อาจจะนั่งเรือไปโรงเรียนก็มีเหมือนกันเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์กับรถยนต์แล้วก็รถประจำทางใช่ไหมคะเป็นรถประจำทางเนาะทีนี้ค่ะเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนด้วยรถต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเวลาที่เรามาเนี่ยเราเคยพบเห็นอุบัติเหตุบนท้องถนนไหม
3: เคย
0: พบเห็นบ่อยเลยใช่ไหมคะอุบัติเหตุบนท้องถนนเราจะเจอบ่อยมากไม่ว่ารถจะชนการรถเฉี่ยวการรถล้มอะไรแบบนี้นะคะเราจะพบเห็นบ่อยเนาะทีนี้เนี่ยในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเองหรือวิธีการที่เราจะปฏิบัติตัวเองเวลาที่เราเดินทางด้วยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่าเดินทางด้วยเรือเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตัวเองอย่างไรเพื่อให้เราปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนประเภทของการเดินทางเมื่อสักครู่นี้ที่ครูจะกีสอบถามไปใช่ไหมคะสอบถามไปว่าบางคนก็อาจจะมาด้วยรถจักรยานยนต์รถยนต์รถประจำทางเนาะเราจะเรียกการเดินทางแบบนั้นว่าการเดินทางทางบกทางบกนะบนบกอยู่บนบกบนท้องถนนไม่ว่าจะเดินมาด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะรถรับส่งรถประจำทางอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเรียกว่า

0: เป็นการเดินทางทางบกต่อมาจะเป็นการเดินทางทางน้ำทางน้ำก็คือมาด้วยเรือด้วยแพแพนะคะแบบนี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการเดินทางทางอากาศอันนี้เนี่ยก็อาจจะเวลาที่เราเดินทางทางอากาศก็อาจจะเป็นไงไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศแบบนี้อันนี้ไปเที่ยวนะคะหรือมีใครไหมที่ไปเรียนไปเรียนด้วยเครื่องบินมีไหมมีหรือเปล่ามีไหมเอ่ยอย่าเพิ่งหัวเราะอย่าเพิ่งหัวเราะเด็กๆก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะอาจจะมีเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะโตแล้วเรียนในระดับมหาลัยบางคนเขาอาจจะเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เนี่ยใช่ไหมเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะอยู่บ้านนะคะพอถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นไงนั่งเครื่องไปเรียนมีนะแบบนี้ก็มีนะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยเราเดินทางด้วยตัวเองไม่ได้เนาะเราต้องไปกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นการเดินทางด้วยทางอากาศอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นสําหรับเราสักเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ได้ไปแบบว่าไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆแบบนี้เนาะส่วนใหญ่เลยหลักๆของเราก็จะมีการเดินทางอันนี้ใช่มั้ยการเดินทางทางบกทางบกแล้วก็ทางน้ำนะคะทางน้ำไหนมีใครเคยขึ้นเรือนั่งเรือไหมมีไหมหลายคนเคยขึ้นเรือนะคะขึ้นเรือบางทีเราอาจจะเป็นไงเดินทางไปเที่ยวเกาะก็จะต้องนั่งเรือโดยสารไปใช่ไหมคะมีคนเยอะๆนั่งไปกับเราด้วยอาจจะนั่งเรือโดยสารไปหรือบางคนอาจจะเป็นเรือสำหรับที่แบบว่าสำหรับเอาไว้ท่องเที่ยวส่วนตัวเรือพายเรือคายักเรือแจวแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมทางน้ำอย่างหนึ่งกิจกรรมพายเรืออะไรเนี่ยนะแต่ใครที่แบบว่าเดินทางโดยสารทางเรือแบบนั่งเรือข้ามฟากนั่งเรือข้ามเกาะแบบนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นประเภทของการเดินทางนะจำดีๆนะมีทางบกทางน้ำและทางอากาศนะคะมี3ทางหลักๆด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุบัติเหตุในการเดินทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆได้เลยนะคะพบเห็นบ่อยเลยขอเป็นเลขที่26มีไหมเออ26ไหนลองช่วยบอกอุบัติเหตุในการเดินทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆ1อย่าง
1: รถชนค่ะ
0: รถชนหลักๆแน่นอนเห็นกันเป็นประจำรถชนนอกจากรถชนแล้วเลขที่27โอ้วันนี้เลขใกล้ๆกันหมดเลยอะเลขใกล้ๆกันหมดเลยนั่งใกล้กันด้วยนะคะนั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยนอกจากรถชนที่เพื่อนบอกแล้วอุบัติเหตุในการเดินทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆหรืออาจจะเกิดขึ้นได้มีอะไรอีกบ้างคะ
1: รถชนสัตว์ค่ะ
0: อะไรนะ
1: รถชนสัตว์ค่ะ
0: รถชนแบบว่าชนสุนัขวิ่งข้ามถนนใช่ไหมแล้วก็ชนแบบนี้อ่ะถือว่าเป็นรถชนเหมือนกันแล้วนอกจากรถชนเดี๋ยวแป๊บนึงนอกจากรถชนแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมอะไรเด็กลองดูนะเมื่อกี้นี้การเดินทางเนี่ยมันมี3ประเภทด้วยกันเนาะอันนี้คือรวมทั้งหมดเลยนะอุบัติเหตุในการเดินทางทั้ง3ประเภทเลยนอกจากรถชนแล้วมีอย่างอื่นอีกไหม
1: รถล้มค่ะ
0: รถล้มไม่ได้ไปชนใครนะคะขับเองล้มเองแบบนี้เลขที่25อันนี้ครูสกิปไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลขเลยนะนอกจากรถชนรถล้มแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมอุบัติเหตุในการเดินทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้
2: เครื่องบินตกค่ะ
0: เครื่องบินตกเนี่ยแหละอุบัติเหตุในการเดินทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่อาจจะพบได้ไม่บ่อยเนาะอาจจะพบได้ไม่บ่อย

0: นานๆจะเกิดขึ้นสักทีนะคะเครื่องบินตกรถชนรถล้มมีอย่างอื่นอีกไห
1: ม
0: ได้ยินแว่วๆอะไรนะ
1: เ
0: รือล่มเรือล่มก็ได้ตกน้ำ

เรือล่มก็ได้นอกจากรถชนรถล้มเรือล่มเครื่องบินตกก็ยังมีอุบัติเหตุอื่นๆอีกนะคะเราอาจจะเดินอยู่ตามบนฟุตบาทแล้วก็เป็นไงอาจจะพลัดตกท่อสะดุดหกล้มอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่าอุบัติเหตุในการเดินทางที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่เราจะมักจะพบเห็นกันบ่อยๆเลยนะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกอุบัติเหตุบนทางเท้าเดินตกท่อรถเฉี่ยวชนเดินอยู่ดีๆรถอาจจะมาเฉี่ยวเราชนเราก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยบนทางเท้าเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าชอบย้อนสอนใช่ไหมชอบวิ่งบนทางเท้าก็มีเหมือนกันอันนี้ผิดกฎหมายจราจรนะคะผิดกฎจราจรนะคะอย่าไปทำนะอย่าไปทำนะขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าที่มีคนเดินอยู่อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะเป็นไงรถเฉี่ยวชนตกท่ออะไรได้ต่อมาที่เราบอกว่ารถชนกันอันนี้เห็นได้บ่อยมากๆเลยใช่ไหมรถชนกันอาจจะเป็นรถยนต์กับรถยนต์ชนกันรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ชนกันหรือรถไปชนพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เพื่อนบอกมาเมื่อกี้นี้วิ่งข้ามถนนชนสุนัขชนไก่ชนงูเหยียบงูอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยๆบนท้องถนนเนาะต่อมาค่ะอุบัติเหตุทางน้ำอุบัติเหตุทางน้ำพลัดตกเรือร่มหรือว่าโป๊ะเรือร่มเด็กๆรู้จักคำนี้ไหมจักคำนี้ไหมโป๊ะเรือรู้จักเปล่าหลายคนในนี้น่าจะไม่รู้จักและอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่านักเรียนปลายทางนะคะที่บ้านติดดินน้ำที่เดินทางด้วยเรือบ่อยๆเนี่ยอันนี้น่าจะรู้จักดีคำว่าโป๊ะเรือโป๊ะเรือเนี่ยนะคะมันคือที่เราไปขึ้นเรือมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับแบบว่าเป็นแพเล็กๆสามารถลอยน้ำได้มันจะขึ้นลงตามน้ำถ้าวันไหนน้ำขึ้นมันก็ขึ้นตามน้ำถ้าวันไหนน้ำลงมันก็ลงตามน้ำนะคะก็คือเวลาสมมติว่าเรือเนี่ยนะคะเรือเขามาจอดเนี่ยเขาก็จะมาจอดตรงท่าตรงที่มีโป๊ะอยู่คนก็จะเดินลงจากท่าลงมาที่โป๊ะแล้วก็ขึ้นเรือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะโป๊ะเรือก็จะมีตามบริเวณน้ำที่เขามีการสัญจรทางเรือเช่นแม่น้ำเจ้าพระยารู้จักไหมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพนะคะใครที่ไปกรุงเทพนะเด็กๆลองไปลองนั่งเรือดูเขาจะมีเรือโดยสารนะคะตามท่าต่างๆนะอันนี้คือโป๊ะเรือโป๊ะเรืออาจจะล่มหรือเรืออาจจะล่มก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยคนที่โดยสารทางเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นไงจะระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษเขาจะรู้ว่าเวลาที่เราขึ้นเรือเราจะต้องทำยังไงจะต้องนั่งแบบไหนควรเดินไปมาไหมบนเรือควรไหมไม่ควรถ้าขึ้นเรือไปแล้วต้องนั่งกับที่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเรือมันอยู่บนน้ำใช่ไหมบางทีเนี่ยน้ำคลื่นอาจจะแรงก็อาจจะเป็นไงโครงเครงบางคนเป็นไงเมาเรืออีกเนาะบางคนเมาเรือนะคะก็อันนี้ก็เกิดเหตุได้เหมือนกันอันนี้เป็นอุบัติเหตุทางในการเดินทางที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยแต่เมื่อกี้นี้ที่ครูสกิบอกว่าถ้าเป็นการเดินทางทางอากาศเครื่องบินเนี่ยนะคะบางครั้งเราก็อาจจะได้ยินข่าวเครื่องบินตกใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ได้บ่อยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุทางน้ำหรือว่าทางรถยนต์เนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกวันแน่นอนแต่เครื่องบินตกเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นสักทีใช่ไหมคะเราอาจจะได้ยินข่าวใช่ไหมนานๆจะเกิดขึ้นสักทีเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดปัญหามันเกิดตกเนี่ยโอกาสที่ผู้โดยสารจะรอดชีวิตเป็นยังไงน้อยมาก

0: ือเป็นศูนย์เลยนะคะดังนั้นเขาจึงจะต้องเป็นไงดูแลนะคะมีการดูแลมีมาตรการตรวจสอบเครื่องบินอะไรต่างๆก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นบินเขาจะต้องมีการตรวจสอบดังนั้นมันก็เลยปลอดภัยแต่ถ้าหากว่ามันเกิดเครื่องขัดข้องหรือว่าเกิดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดเครื่องตกขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยแน่นอนว่าผู้โดยสารเนี่ยเป็นไงโอกาสรอดมีน้อยดังนั้นการเดินทางโดยทางอากาศเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากๆนะคะจะมีความปลอดภัยมากๆปลอดภัยกว่าทางน้ำแล้วก็ทางบกอยู่แล้วเนาะต่อมาค่ะเด็กๆคิดว่าสาเหตุของการที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือว่าพลัดตกน้ำอุบัติเหตุทางน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากอะไรเลขที่7คิดว่าเกิดจากอะไรอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือในการเดินทางที่มันเกิดบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรสาเหตุ
1: ประมาทครับ
0: ความประมาทอย่างแรกเลยความประมาทขอบคุณค่ะนอกจากความประมาทแล้วคิดว่าเกิดจากอะไรได้อีกไอซ์อยากฟังเสียงไอซ์ไอซ์คิดว่าเกิดจากอะไรได้อีกนอกจากความประมาท
2: ขับรถเร็วเกินไปครับ
0: ขับรถเร็วเกินไปนั่นก็คือความประมาทเหมือนกันทีนี้นะเด็กๆนอกจากความประมาทที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นไงไม่รู้กฎจราจรไงไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้พวกชอบสวนเลนอย่างเงี้ยชอบขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอะไรแบบนี้ชอบย้อนสอนอะไรแบบนี้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเพราะตัวเรานะคะเป็นเพราะตัวเราเองไม่ได้ประมาทแต่ว่าเป็นไงไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมบางคนดื่มเหล้าดื่มของมึนเมาดื่มสุราแล้วไปขับรถแบบนี้แน่นอนว่าเวลาที่เราขับรถเราจะต้องมีสติมันจะต้องแบบว่าใช้สายตามากกว่าปกติใช้ความคิดมากกว่าปกติคนที่ขับรถอะนะเพราะว่าเวลาที่เราขับรถอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเหยียบเบรกเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวรถเลี้ยวจะต้องยังไงมันจะต้องมีสติตาต้องคอยดูรถข้างๆมาไหมรถข้างหลังเป็นยังไงอะไรแบบนี้จะต้องมีสติดังนั้นถ้าเราไม่มีสติดื่มสุราหรือบางคนเล่นโทรศัพท์ไปด้วยหรือทำอย่างอื่นไปด้วยขณะที่ขับรถอยู่อันนี้ก็อันตรายนะคะจะนอกจากจะส่งผลต่อตัวเราแล้วยังส่งผลต่อคนอื่นๆอีกด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะเราจะมาดูกันว่าการที่เราจะปฏิบัติตนเพื่อจะป้องกันตัวเองนะคะในการป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางเนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเด็กๆเรียนรู้ไปแล้วเราสามารถไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกฎจราจรมันง่ายมากๆเด็กๆถ้าทุกคนรู้อ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรู้แต่ว่าไม่ทำตามนั่นเองนะคะกฎจราจรง่ายๆที่ทุกคนควรรู้นะคะอย่างน้อยๆเวลาที่เราข้ามถนนเนี่ยเราควรข้ามที่ไหน
3: ทางม้าลาย
0: ทุกคนรู้หมดว่าควรข้ามทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยสมมุติว่าเด็กๆลองดูนะสมมุติว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะคะข้างล่างมีทางม้าลายข้างบนมีสะพานลอยเราจะเลือกข้ามอันไหนถึงจะปลอดภัยต่อชีวิตเราที่สุดสะพานลอยใช่ไหมเพราะว่าสะพานลอยแน่นอนไม่โดนรถชนอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยมันอาจจะเดินขึ้นข้างบนสูงหน่อยต้องขึ้นบันไดอะไรขึ้นไปอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะสมมุติว่าตรงนั้นมีทางให้เราเลือกนะสะพานลอยกับทางม้าลายควรขึ้นสะพานลอยดีกว่าปลอดภัยแล้วถ้าสมมุติว่าตรงบริเวณนั้นไม่มีทั้งทางม้าลายไม่มีทั้งสะพานลอยเลยอะทำไงอะจะข้ามถนนนะจะต้องข้ามถนนนะเราจะข้ามยังไงบางคนไม่รู้นะยกมือหรือว่ายกมือจะโบกรถหรือเปล่าจะเรียกรถหรือเปล่าอันไหนมีใคร

0: ามารถบอกได้ไหมว่าวิธีการข้ามถนนที่ถูกต้องถ้าสมมุติว่าไม่มีสะพานลอยไม่มีทางม้าลายเราจะข้ามถนนยังไงสมมุติว่าตอนนี้คุซากิกำลังจะข้ามถนนมายืนอยู่ตรงริมถนนแล้วจะทำยังไงดี
1: รอให้รถไม
0: ่
1: มาร
0: อให้รถไม่มายกมือเลยแล้วก็เดินข้ามไปเลยวิธีการง่ายๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะข้ามถนนไปอีกฟากนึงเรามายืนอยู่ริมถนนแล้วใช่ไหมอย่างแรกเลยที่เราจะต้องดูคือดูอะไร
1: ด
0: ู
1: รถ
0: ก่อนดูรถก่อนใช่ไหมคะดูรถก่อนดูรถทางไหน
2: ทางซ้าย
1: ทางซ้าย
0: ทางไหนทางไหนดูรถทางขวาก่อนดูรถทางขวาก่อนนะอันนี้คือขวามือของคุซากิรถจะมาทางนี้ก่อนเราดูรถทางขวาเสร็จปุ๊บเอ้ยรถไม่มาถนนโล่งแล้วให้เราหันกลับไปดูทางซ้ายนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีคนที่ขับสวนเลนมาก็ได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติดูปุ๊บขวาไม่มีซ้ายไม่มีหันกลับมาดูขวาอีกทีแล้วก็เดินข้ามเดินข้ามนะคะอันนี้ก็จะปลอดภัยแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ข้ามถนนไม่เป็นถึงจังหวะเป็นไงวิ่งเลยบางทีวิ่งแล้วไม่ดูทางวิ่งออกไปโดยไม่ดูรถแบบนี้เนี่ยรถก็อาจจะชนได้นะทีนี้มีอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าคุซากิเนี่ยเดินมาโรงเรียนคุซากิเดินมาโรงเรียนใช่ไหมคะเดินมาโรงเรียนเนี่ยสมมติอันนี้เป็นทางใช่ไหมคุซากิเดินมาโรงเรียนเด็กๆคิดว่าคุซากิจะเดินฝั่งนี้หรือจะเดินอีกฝั่งถนนนึงสมมติว่าโรงเรียนอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งที่เด็กคนนี้ยืนอยู่คุซากิจะเดินทางไหนจะเดินฝั่งนี้หรือจะเดินฝั่งนี้ฝั่งไหนดีเด็กๆจำง่ายๆนะสมมติถ้าเราจะต้องเดินริมทางนะคะเดินทางเท้าริมทางถนนเนี่ยนะคะเวลาที่เราเดินเนี่ยเราควรจะเดินฝั่งขวาเสมอฝั่งขวานะคะฝั่งขวานะสมมติว่าคุซากิจะเดินไปโรงเรียนอยู่ทางนู้นโรงเรียนอยู่ทางนู้นนะเวลาที่คุซากิจะเดินนะคุซากิก็จะต้องเดินฝั่งขวาฝั่งที่คนละฝั่งกับรถที่เขาแล่นไปปกติแล้วรถจะแล่นฝั่งไหนซ้ายมือหรือขวามือรถอะรถจะแล่นฝั่งซ้ายใช่ไหมคะรถจะแล่นฝั่งซ้ายเนาะสมมุติว่ารถแล่นฝั่งซ้ายนะคะสมมติรถมาทางนี้นี่ฝั่งซ้ายใช่ไหมรถแล่นไปฝั่งนี้ดังนั้นเวลาที่คุซากิเดินคุซากิจะต้องเดินอีกฝั่งหนึ่งให้มันฝั่งตรงกันข้ามเพราะว่าเวลาที่รถมันสวนมาเราจะได้มองเห็นรถเข้าใจเปล่าถ้าสมมติว่าเราไปเดินฝั่งเดียวกับรถวิ่งฝั่งไหนเราเดินฝั่งนั้นอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่เห็นรถไงถ้าเราเดินไปแล้วรถก็วิ่งตามมาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะรถอาจจะชนเราได้รถจะเฉี่ยวชนเราได้ดังนั้นเราต้องเดินคนละฝั่งกับรถนะคะเดินให้สวนทางกับรถเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะเด็กๆนึกภาพตอนเช้าเนี่ยมาตอนเช้าที่เรามาโรงเรียนเนี่ยนะคะรถเนี่ยจะวิ่งทางฝั่งโรงเรียนใช่ไหมคะจะมาก็คือจะมาทางนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าใครที่บ้านอยู่ฝั่งนู้นตรงฝั่งมาจากชะอำมาจากอำเภอชะอำเนี่ยนะคะเวลาที่เราขับมาเนี่ยรถจะต้องมาจอดอีกฝั่งนึงใช่ไหมปิ่นรถจะต้องมาจอดอีกฝั่งนึงเนาะเราก็จะต้องเดินข้ามถนนมาแต่ถ้าใครที่มาจากฝั่งนี้ฝั่งเขาตะเกียบฝั่งนี้ใช่ไหมมาจากฝั่งนี้ใช่ไหมรถเนี่ยก็จะมาทางฝั่งโรงเรียนของเราพอดีเราไม่ต้องข้ามถนนเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเดินกลับอย่างเงี้ยถ้าเราจะเดินนะคะเราก็จะต้องเดินให้สวนทางกับรถนะคะจำอันนี้จำไว้เลยนะเดินให้สวนทางกับรถเราจะได้มองเห็นว่าเอ้ยรถกำลังมานะต่อมาค่ะเวลาที่เราจะต้องนั่งรถประจำทางเมื่อกี้นี้ที่ถามไปแล้วว่าบางคนอาจจะมาด้วยรถรับส่งใช่ไหมคะรถรับส่งอาจจะมีบางคนมารถรับส่งเวลาที่เรานั่งรถรับส่งเนี่ยแน่นอนว่าในรถเนี่ยเด็กจะเยอะมากบางคนนั่งรถตู้

0: ้นั่งที่เป็นแบบรถตู้ใช่ไหมบางคนนั่งที่เป็นแบบรถสองแถวหรือบางคนนั่งมากับรถทหารมีใครนั่งรถทหารเปล่ามีไหมบางคนบ้านอยู่ในค่ายแล้วต้องนั่งรถทหารมาแบบนี้นะคะเราจะนั่งรวมกับคนอื่นๆดังนั้นเนี่ยเวลานั่งรถรับส่งนะไม่ควรเล่นกันไม่ควรเดินไปมามีไหมใครนั่งรถรับส่งแล้วชอบเล่นกันอยู่บนรถมีเปล่าไม่มีนะคะไม่ควรเนาะและที่สำคัญเนี่ยไม่ควรชะโงกหน้าออกมาเอ้ยออกชะโงกหน้ามารับลมหน่อยข้างในอากาศร้อนมากเอามือออกไปข้างนอกแบบนี้อันนี้อันตรายนะเด็กๆอันตรายห้ามทำนะเนี่ยเหมือนที่เด็กคนนี้ทำเนี่ยเอามือออกมานอกตัวรถหรือชะโงกหน้าไปรับลมไม่ควรนะคะต่อมาถ้าเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะไม่ว่าจะเป็นคนที่ขับหรือคนที่ซ้อนท้ายจะต้องสวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยด้วยนะคะมีใครไม่สวมไหมมีเปล่าหรือสวมบ้างไม่สวมบ้างสวมบ้างไม่สวมบ้างต้องสวมเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะคะสวมไม่พอมันจะมีสายใต้คางใช่ไหมรัดให้เรียบร้อยรัดสายใต้คางให้เรียบร้อยนะคะนอกจากคนที่นั่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วหรือรถจักรยานยนต์แล้วเนี่ยใครที่นั่งรถยนต์มาโรงเรียนเนี่ยต้องทำอะไรถึงจะปลอดภัยนั่งในรถยนต์มาโรงเรียนคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่จะขอฝากนักเรียนทุกคนไว้เลยฮัลโหลใครที่นั่งรถยนต์มาโรงเรียนหรือว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็แล้วแต่นะคะเวลาที่เรามาถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยให้เราเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะถึงโรงเรียนบางคนเนี่ยเป็นไงที่บ้านมาจอดรถไว้หน้าโรงเรียนแล้วกว่าจะหยิบกระเป๋ากว่าจะใส่รองเท้ากว่าจะหยิบของนู่นนี่นั่นนะคะบางทีผู้ปกครองมาจอดรอไว้นานถ้าจอดรอนานๆเป็นยังไงเสียเวลาคนอื่นรถติดเห็นไหมว่าตอนเช้าเนี่ยตรงหน้าโรงเรียนเราเนี่ยนะคะหรือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วบริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานที่ราชการเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยรถจะติดเยอะเห็นไหมรถจะติดดังนั้นนะคะเราจะต้องเป็นไงเตรียมตัวเองให้พร้อมถึงโรงเรียนปุ๊บเปิดประตูนะคะดูให้ดีว่ามีรถหรือเปล่าเปิดประตูแล้วลงมาเลยไม่ใช่ว่าต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเราไหมจอดรถก่อนเดินลงมาเปิดประตูให้หยิบกระเป๋าให้หยิบนู่นหยิบนี่ให้ให้เราเตรียมบนรถมาให้พร้อมเลยนะคะพอถึงโรงเรียนนั่งเรียนปุ๊บลงแล้วก็คันอื่นก็จะได้เป็นไงมาจอดใหม่เขาก็จะได้แบบลงมันจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นนะคะนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะต่อมาการเดินทางทางน้ำถ้าหากว่าจะต้องเดินทางทางน้ำเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่จะสามารถป้องกันตัวเราได้ดีเลยนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่บนเรือหรือบนแพนะคะที่เขาบอกอะไรเราก็ควรจะปฏิบัติตามและหลักๆเลยถ้าอยู่บนเรือต้องสวมอะไรเสื้อชูชีพหรืออาจจะเป็นห่วงยางอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเขามีให้เนี่ยนะคะเราก็สวมนะคะสวมเข้าไปห้องนี้มีใครว่ายน้ำเป็นบ้างมีไหมว่ายน้ำเอามือลงเด็กๆเรื่องนี้สำคัญใครที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยก็จะได้เปรียบคนอื่นถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุทางน้ำพลัดตกน้ำเรือล่มหรืออะไรแบบนี้ถ้าเราว่ายน้ำเป็นสามารถดูแลตัวเองได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยอันนี้ก็จะดีกับตัวเราแต่ถ้าใครที่ยังว่ายไม่เป็นนะแนะนำว่าให้ไปหัดว่ายน้ำนะคะอันนี้เป็นเหมือนเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเป็นไงเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้นะคะมันมีประโยชน์นะการว่ายน้ำเป็นเนาะสุดท้ายแล้วเด็กๆสุดท้ายแล้วมาดูทางนี้นิดนึงอันนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณไฟง่ายๆไหนเราลองช่วยบอกสิว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันจะมี3สีด้วยกันใช่ไหมคะมี3สีเนาะห้องนี้มีใครตาบอดสีไหมไม่มีนะไม่มีนะไฟจราจรจะมี3สีหลักๆมีสีอะไรบ้างนะ
1: แดงเหลืองเขียว
0: แดงเหลืองเขียว3สีเท่านั้นนะคะไม่มีสีส้มไม่มีแดงเข้มแดงอ่อนไม่มีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนไม่มีเขียวอ่อนเขียวเข้มอะไรทั้งนั้นมีแดงเหลืองแล้วก็เขียว3สีเท่านั้นนะคะใน3สีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีแดงกันก่อนสีแดงนี่หมายถึงอะไร
1: หยุด
0: ใครหยุดอ่ะเด็กๆดูนะถ้าสมมุติว่าเป็นไฟแบบนี้เนี่ยเป็นไฟแบบนี้เป็นไฟสีแดงเฉยๆเลยไม่มีภาพคนกำลังเดินเห็นไหมตามถ้าสมมุติว่าเป็นสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนเนี่ยเขาจะมีรูปคนกำลังเดินข้ามถนนแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าให้คนเนี่ยหยุดข้ามแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยสีแดงเฉยๆเลยนะคะหรือว่าสีแดงแล้วมีลูกศรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นไงไม่หมายถึงว่าให้รถทุกคันเนี่ยเป็นไง
1: ต
0: ้องหยุดต้องหยุดนะต้องหยุดแล้วถ้าเป็นสีเหลืองล่ะ
1: เตรียมตัว
0: หยุดหรือเตรียมตัวเร่งเครื่องเตรียมตัวเร่งเหรอไม่ใช่นะบางคนเป็นไงพอเห็นไฟเหลืองกระพริบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเป็นไงรีบเร่งเครื่องเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะสีเหลืองหมายถึงรถทุกคันจะต้องเตรียมหยุดแล้วนะให้เตรียมหยุดเตรียมแตะเบรกแล้วนะคะเตรียมตัวหยุดแล้วแล้วถ้าสีเขียวล่ะไปเลยรีบไปเลยแต่บางคันเนี่ยเขียวแล้วก็ยังไม่ออกเพราะอะไร
1: เล
0: ่นโทรศัพท์กำลังเล่นโทรศัพท์ทำอะไรไม่รู้ไฟเขียวแล้วคันข้างหลังอาจจะบีบแตรเป็นไงบีบแตรเตือนนะคะอันนี้เป็นสัญญาณไฟจราจร3สีสำหรับคนที่ขับขี่รถบนท้องถนนจะต้องรู้เดี๋ยวเวลาที่เด็กโตขึ้นไปนะเด็กๆจะต้องขับรถด้วยตัวเองนะคะจะรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็แล้วแต่เราจะต้องรู้สัญญาณไฟอันเหล่านี้เนาะอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นง่ายๆทีนี้ค่ะวันนี้กิจกรรมของเราจะให้เด็กๆเนี่ยทำใบงานที่6นะคะเรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางในใบงานนี้เนี่ยจะให้นักเรียนเขียนอธิบายนะวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะของการเดินทางทางบกทางน้ำและทางอากาศทั้ง3ประเภทเลยนะคะเขียนวิธีการปฏิบัติแล้วก็วาดภาพประกอบมาด้านข้างเข้าใจไหมเข้าใจนะในส่วนของนักเรียนปลายทางและครูปลายทางค่ะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำใบงานแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำงานได้เลยนะคะคุณครูปลายทางรบกวนดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูสกีจะแจกใบงานอันนี้ให้กับพวกเราทุกคนได้ไปแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อย

ด็กๆดูนะไปในไปงานนะคะอย่าลืมนะวาดภาพตรงนี้นะคะวิธีการปฏิบัติตนในการเดินทางประเภทต่างๆวาดภาพตรงนี้แล้วก็เขียนอธิบายสั้นๆมาลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะมีหลายคนนะคะที่ได้ทำผลงานนะคะในใบงานที่6นี้ออกมาได้อย่างสวยงามบางคนก็อาจจะยังทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เรากลับนำกลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่าทำในชั่วโมงว่างได้เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนนะคะในเรื่องที่เราเรียนกันไปในวันนี้ไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้ครูสกิมีคำถามมาถามผู้โชคดี3คนนะคะในเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้เรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางนะคะจากที่เราได้ทำใบงานที่6ใบงานนี้นะจากที่เราได้ทำใบงานที่6นะคะผู้โชคดีคนแรกค่ะหมายเลข1ใครเอ่ยหมายเลข1นะคะตั้งสติแล้วฟังคำถามดีๆจะให้เราบอกว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะในขณะที่เราเดินทางเนี่ยเรามีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างอันนี้เราจะให้ตอบการเดินทางทางบกที่เราทำมาเรามีวิธีการปฏิบัติตนยังไงลูกคนอื่นฟังเพื่อนไปด้วยตอบได้เลยค่ะเอาที่เราทำในใบงานมาตอบก็ได้
1: ให้ดูซ้ายดูขวาก่อนข้ามทางม้าลาย
0: เออดูซ้ายขวาก่อนเวลาที่เราจะข้ามถนนหรือว่าข้ามทางม้าลายก็แล้วแต่เนาะให้เราดูซ้ายดูขวาดูรถให้ดีๆเลขที่ผู้โชคดีเลขที่ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการปฏิบัติตนทางน้ำนะคะ13 lucky number 13วิธีการปฏิบัติตนในการเดินทางทางน้ำเอาคำตอบที่เราทำในใบงานมาตอบก็ได้นะคะ
1: สวมเสื้อชูชีพค่ะ
0: สวมเสื้อชูชีพนะคะขณะที่เรานั่งเรือนะคะหรือว่ากำลังทำกิจกรรมทางน้ำอยู่ก็ตามนะคะควรที่จะสวมเสื้อชูชีพด้วยและเลขที่ผู้โชคดีคนสุดท้ายเลขที่6ค่ะเลขที่6ใครเอ่ยการปฏิบัติตนเวลาที่เราเดินทางทางอากาศเราจะปฏิบัติตนยังไง
2: ไม่ส่งเสียงดังครับ
0: ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะและที่สำคัญเลยเวลาที่เรากำลังอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติตามนะคะที่เจ้าหน้าที่หรือว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาบอกนะคะควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะในขณะเดินทางในวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเวลาที่เราเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางประเภทไหนเนี่ยนะคะก็จะสามารถเกิดอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักวิธีการปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องนะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะและทำให้เราเนี่ยไม่ต้องสูญเสียชีวิตหรือว่าทรัพย์สินของตนเองนะคะแล้วทำให้เราปลอดภัยด้วยในครั้งต่อไปนะคะเราจะเป็นในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดเหตุร้ายในชั่วโมงที่1สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่7นะคะเรื่องการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายในชั่วโมงที่1นั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดเรียนรู้นะคะแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็ใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปครูสกิเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนทุกคนนะคะเราจะได้สามารถใช้ชีวิตในประจำวันนะคะได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วย
ท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: หัวเม่นเอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย
2: ้โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของประสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี่

0: ไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วฮึบดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
1: เฮ้ยเฮ
2: ้ย
3: ของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
4: อุปาทาน
3: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
0: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
3: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหืม
0: ฮะ
5: อ้าว
0: เฮ้ย
3: เฮ้ยนี่ไง
5: เฮ้ย
0: เฮ้ย
5: อ้าว
0: หูยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
5: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
0: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
5: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
6: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
7: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
6: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
8: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
5: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
8: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
5: น่ารักที่สุดเลย
8: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
5: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
0: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
8: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
5: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
8: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
5: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามอร่อยด้วย
0: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
5: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
0: เข็มทอง
9: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
3: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น
6: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
7: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวง ันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
6: อ๋อจริงด้วย
0: มิริการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
8: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
0: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
8: หยุดนะ
0: เฮ้ย
8: หน้ากากข้า
5: ว้ายตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่เจ้าบัตรที่ลอยนี่นะจะจอมปลอมบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้า

0: กันกับถุงทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
1: ในตอนต่อพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้

0: ่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ Worm W-O-R-M Worm แปลว่าหนอน Flower F-L-O-W-E-R Flower แปลว่าดอกไม้ Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: น้องๆคะพี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดบ่วงของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายก็ผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่ชายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไหม
0: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสามสรุปว่าเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจนนี่เลยที่มีอันนี้มาให้ฮูลาฮูปซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
1: ค่ะเตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: ปล่อย

0: ัน
1: มาเป็นกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้ครับ
2: อ๋อแล้วเทียบเป็นกับจักรยานอะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย

0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
1: แล้วไทเกอร์ว่าไง
2: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อตะโพนแล้วเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
1: ต้องมีแฮนด
2: ์
1: มีโครงมีบออีก
3: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
1: ไปกันเลย
3: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
2: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
2: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
1: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาละไปเลย

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: แล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงเป็นไงบ้างอ่ะไทเกอร์ก่อน
1: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากขนาดกับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
2: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัด
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มาสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวด้วยแหละแล้วพี่ชายพูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะมันก็เลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อ

ขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ

Sure. Perfect. Perfect.

0: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอคะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
3: ครับ
4: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เขาถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้นี่ฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค
0: ่
1: ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวานำหน้า

0: พี่คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับ วันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
3: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: จริงๆ
1: ในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
3: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้าง
3: ๆ
1: มีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
3: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
3: ไปขอจักรยานหน่อย
1: เอาละเหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
3: โอ้เลี่ยง
1: พร้อมไหมครับ
3: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนาดกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
2: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
2: ใช่ครับ
1: แป๊บนึงดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
2: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนัง

0: ังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชฟมาเองจ้ะจ้ะ
1: นี่ดูสักการลีลาสะบัดกระทะเคาะเคาะไม่หกเลยเห็นไหมเป็นไงหอมกลิ่นไหม้นี่ไหนดูซิได้หรือยังอ่อนหวานไปนิดนึงนะนี่ใครก็ได้รีบไปเอาน้ำตาลมาสิ
2: ผมไปเองครับหัวหน้าสองปลูกนี้น้ำตาลคืออันไหนล่ะเนี่ย
1: ได้น้ำตาลได้ยังช้าจริงๆเลย
2: หุ้ยเริ่มลนแล้วนะเนี่ยอันไหนดีอ่ะเอานี้ละกันน้ำตาลมาแล้วครับหัวหน้า
1: อ้าวรีบๆจะไหม้หมดแล้วเนี่ยเอามานี่ชุบชุบ
3: อ้ายน่ากินสุด
0: ๆเย็นแล้วนะครับหน้าตาดี
1: ถือว่าเป็นบุญปากของพวกนายแล้วนะเนี่ยที่ได้กินอาหารเลิศรสแบบ
2: เฮ้ยแ
1: หมนายพวกแกกล้าดียังไงมาว่าอาหารฉัน
0: เค็มจริงๆนะครับหัวหน้า
1: ใส่น้ำตาล
0: ไว้ไหม
4: ผมขอน้ำได้ไหมครับเมื่อกี้เราไปว่ายน้ำทะเลมาครับโอ้ยเค็มปากมากเลยครับตอนนี
5: ้น้ำหมอ
4: ผมครับ
5: ค่อยกินนะระวังสำลักอ่ะ
4: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่ข้าว
5: ครับ
4: เมื่อกี้เค็มปากมากเลยครับแล้วพี่ข้าวครับพี่ข้าวรู้ไหมว่าทำไมน้ำทะเลเนี่ยครับมันต้องเค็ม
5: ที่น้ำทะเลมันเค็มเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตก

0: ตกลงมาเนี่ยนะฝนก็จะไปชะเกลือแล้วก็แร่ธาตุตามที่ต่างๆนะครับให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลรวมกันไปในทะเลนะครับเรื่องทะเลจึงเต็มไปด้วยเกลือแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจึงเค็มยังไงล่ะครับ
1: ทะเลมันเค็มเพราะเกลือนี่เองนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ว่าแต่เกลือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: อ๋อเกลือเนี่ยนะครับเป็นของแข็งใสไม่มีสีนะครับมีลักษณะเป็นผลึกทรงลูกบาศก์นะครับเกิดจากโซเดียมนะครับที่มีประจุบวกมารวมตัวกับธาตุคลอไรด์นะครับที่มีประจุลบนะครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองครับ
1: อ๋อพี่ข้าวครับพี่ข้าวพูดถึงสารประกอบขั้นนี้พี่คะต้องมีอะไรสนุกสนุกเกี่ยวกับเกลือใช่ไหมครับ
0: แน่นอนอยากดูเรื่องเกี่ยวกับเกลือมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นตามพี่ข้าไปดูเลยดีกว่า
1: ไป
0: นี่ครับพี่โรมนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักนำเกลือมาใช้ประโยชน์ตั้งนานแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราหรือไม่ก็ใช้เป็นค่าแรงทหารนะครับยามที่มีศึกสงครามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกลือเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีค่าหายากมากๆเลยนะครับด้วยวิธีการผลิตก็ยากการขนส่งก็ยากครับ
1: พี่ข้าวครับแล้วเดี๋ยวนี้เกลือยังทำยุ่งยากเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
0: โอ้สมัยนี้นะครับด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้ต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างในประเทศไทยนี่นะครับเราสามารถที่จะแบ่งเกลือตามแหล่งกำเนิดเนี่ยได้2ประเภทครับก็คือเกลือสมุทรแล้วก็เกลือสินเทาครับ
1: อ๋อเกลือสมุทรก็คือเกลือทะเลใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับเกลือสมุทรนะครับก็ทำมาจากน้ำทะเลนั่นเองโดยที่ชาวนาเกลือนะครับจะสูบน้ำทะเลเนี่ยเข้ามาพักไว้ในนานะครับแล้วก็อาศัยลมแล้วก็ความร้อนจากแสงแดดนี่นะครับทำให้น้ำทะเลเนี่ยค่อยๆระเหยไปนะครับจนน้ำทะเลมีความเข้มข้นขึ้นจนตกผลึกออกมาเป็นเกลือที่เราใช้ในการปรุงรสนั่นเองครับ
1: ที่แท้มันก็ต้องติดทะเลถึงจะมีนาเกลือนี่เอง
0: ใช่แล้ว
1: แล้วเกลือสินเทาล่ะครับคือเกลืออะไร
0: เกลือสินเทานะครับคือเกลือที่ได้มาจากดินแล้วก็หินที่อยู่ชั้นใต้ดินนี่แหละครับ
1: โหพี่ข้าวใต้ดินมีเกลือด้วยเหรอครับ
0: มีสิครับเกลือที่อยู่ในชั้นหินใต้ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าเกลือหินนะครับมักจะพบในภาคอีสานของเรานะครับซึ่งก็เกิดจากการที่น้ำทะเลเนี่ยถูกขังอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้เกิดการตกตะกอนอยู่ใต้จากผิวดินเนี่ย100-1,500 เมตรเลยครับ
1: โหเกลืออยู่ใต้ดินขนาดนั้นจะเอาขึ้นมาทำประโยชน์ได้ด้วยหรอครับ
0: ง่ายสิครับมีอยู่หลายวิธีเลยนะครับวิธีแรกนี่นะครับเราก็อัดอากาศตามท่อลงไปนะครับเพื่อที่จะไปดันน้ำเกลือนะครับที่อยู่บริเวณเหนือชั้นหินเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มนะครับให้กลายเป็นเกลือครับวิธีที่สองนะครับเขาเรียกว่าวิธีการทำเหมืองละลายแร่นะครับเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะอัดน้ำลงไปยังชั้นเกลือหินที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่ไปละลายเกลือออกมาแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาบนดินนะครับแล้วก็นำไปจัดการต่อจนได้เกลือวิธีสุดท้ายนะครับคือการทำเหมืองใต้ดินคือการที่เราเนี่ยขุดอุโมงค์ลงไปเลยแล้วก็เอาเกลือหินเนี่ยออกมานะครับบดละลายน้ำแล้วก็ต้มจนได้เกลือบริสุทธิ์นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเราได้รู้จักเกลือแล้วก็วิธีการผลิตเกลือกันไปแล้ว
1: โหคนเรานี่เก่งจริงๆเลยครับสามารถคิดค้นวิธีทำทั้งเกลือสมุทรเกลือสินเทาได้เจ๋งสุดๆไปเลยครับ
2: ถึงเวลาคำถามแสนสนุกเรื่องเกลือกันแล้วภาพใดคือการผลิตเกลือสินเทาคำตอบก็คือภาพชั้นหินใต้ดินเพราะเกลือสินเทาเป็นเกลือที่ผลิตจากดินและชั้นหินที่อยู่ใต้ดินจากเกลือหินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลมาต่อกันอีกสักข้อนะอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญทำให้เกลือตกผลิตในนาเกลือคำตอบก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทำนาเกลือเพราะการทำนาเกลือนั้นจะต้องอาศัยทั้งลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนน้ำเกลือมีความเข้มข้นและเกิดการตกผลึกออกมาเป็นเกลือนั่นเอง
3: นี่เราขุดมาใต้ดินลึกถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย ประมาณ 1,000 กว่าเมตรได้ละครับหัวหน้าครับ
4: ดีมากขุดต่อไปสมบัติน้ำค่าต้องอยู่ไม่ไกลแล้วแน่ๆ
3: เ
5: ราเจออะไรบางอย่างขัดหน้าแล้วครับ
6: โอ้โหนั่นมันอะไร
4: อ้าวฝนระวังหน่อยนะพวกแก
3: สวยจังเลย
4: ล้ำค่านะเนี่ยระวังหน่อยนี่มันต้องเป็นอัญมณีที่ฝังอยู่ใต้ดินแน่ๆเราจะรวยกันแล้วพวกเรา
3: ว้าวเย้ๆนี่เลย
7: โอ้โหนั่นอะไรกันน่ะ
8: ฮะฮะไหนมีอะไรฮะ
7: นี่เป็นไงล่ะอีกเลยเด
3: ้นี่ระยิบระยับช่างจ้าสุรเกิน
4: แน่ไงล่ะพวกนายถึงกับอึ้งตาค้างกันเลยเหรอ
8: นี่ไอ้ก้อนผลึกพวกนั้นมันคืออะไรอ่ะรู้เปล่าน่ะ
4: เนี่ยเหรอก็เป็นอัญมณีล้ำค่าที่พวกฉันอุตส่าห์ไปขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะสิอยากได้ไหมล่ะจะแบ่งเศษๆให้ก็ได้นะพอดียังมีอีกเยอะเลยว่ะแม่สงสัยฝนคงตกลงมาดับไฟในตาของคนแถวนี้ละมั้งเฮ้ยอะไรเค็ม
3: ๆใช่ๆเอ๊ะทำไมรสชาติมันคุ้นๆนะฝนเค็มจังแน่ด้วย
4: นี่มันเกิดอะไรขึ้นอัญมณีของฉันเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ย
7: เอ้ยอัญมณีของเรากำลังจะละลายหายไปแล้วครับคุณนะ
4: เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเค็มๆแบบนี้นี่มันเกลือนี่นะ
8: โถ่เอ้ยนึกว่าอะไรที่แท้ก็เกลือนี่เองอะทำหน้าเค็มปี๋เลยด้วย
4: เฮ้ยโอ้

0: ได้รู้แล้วว่าเกลือมาจากไหนแล้วเกลือคืออะไรแต่นอกจากความเค็มของเกลือแล้วเนี่ยเกลือยังทำอะไรเจ๋งๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับยังไข่ไก่ที่อยู่ตรงหน้าฮีโร่ถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: หูใครๆก็รู้เรื่องนี้ครับใส่ปุ๊บก็จมเลยครับนี่ไงฮะเห็นไหมจมจริงๆด้วย
0: จมจริงๆด้วยแต่ฮีโร่รู้เปล่าว่าพี่ข้าเนี่ยสามารถทำให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมาได้ด้วยเกลือนะครับ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่า
1: ไปกันเลย
0: มาครับเดี๋ยวฮีโร่นะเติมเกลือลงไปในน้ำเลยคนให้ละลายโอเค
1: เย้ได้แล้ว
0: ตอนนี้เขาละลายแล้วนี่นะครับเดี๋ยวฮีโร่ใส่ไข่ลงไปในน้ำเลย
1: โอ้ไข่ลอยขึ้นมาได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองเทียบกับโหลนี้ดูนะครับ
1: อันนี้จมลงไปตรงก้นเลยคร
0: ับ ใช่ไหมเห็นชัดเลยเนาะแต่พี่ข้าว่าเนี้ยมันยังง่ายไปนะครับเดี๋ยวพี่ข้าจะทำให้ไข่เนี่ยลอยอยู่กลางโหลเลยแหละ
1: ฮะทำได้เลยครับ
0: ได้สิไปลองทำกันเลยไหม
1: ได้เลยครับ
2: เตรียมกล้วยที่ต่อกับสายยางเอาไว้แบบนี้ใส่ลงไปในโหลใบที่มีไข่จมอยู่จากนั้นค่อยๆเติมน้ำเกลือลงไป
1: ลอยอยู่กลางโหลได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับเจ๋งไหมล่ะเกลือเนี่ย
2: เมื่อเราใส่ไข่ลงในน้ำเปล่าไข่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมลงแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำเกลือจะเพิ่มความหนาแน่นให้น้ำเปล่ามากขึ้นจนมากกว่าไข่แล้วเกิดเป็นแรงพยุงที่สามารถยกไข่ให้ลอยขึ้นส่วนไข่ที่ลอยอยู่กลางโหลแก้วได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเติมน้ำเกลือลงไปในน้ำน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าจะไหลลงไปที่ก้นโหลแล้วดันน้ำเปล่าและไข่ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าให้ลอยขึ้นเราจึงเห็นว่าไข่ลอยอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นของน้ำเกลือและน้ำเปล่าได้นั่นเองครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูความน่าทึ่งของเกลือกันต่อดีกว่าครับด้วยสิ่งนี้เชื่อป่ะหรือพี่ข้าจะเปลี่ยนน้ำขวดนี้นะครับให้กลายเป็นน้ำที่เย็นเจี๊ยบภายในพริบตาเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากแช่น้ำลงไปในกะละมังที่เราใส่น้ำแข็งเอาไว้แช่ให้มิดขวดเลยนะครับโรยเกลือลงไปที่น้ำแข็งให้ทั่วเลยแช่ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกัน
0: ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวฮีโร่ดูอะไรนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: 1 2 3
1: หูยวุ้นเนี่ยครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแข็งเป๊กเลย
0: เย็นเจี๊ยบได้ในพริบตาเลยล่ะครับไหนๆเกลือก็ทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปทำไอศกรีมกันเลยดีกว่า
1: โอ้โหพี่ข้าวฮีโร่อยากกินไอศกรีมฝีมือตัวเองนานแล้ว
0: เอาเลยแม่งั้นจับไปเลยครับลุยเลย
1: ไปเลย
0: มาเดี๋ยวเรามาผสมเนื้อไอศกรีมกันก่อนนะครับฮีโร
1: ่ได้เลยครับ
2: ใส่นมสดกับนมข้นหวานแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมลงไปผสมคนจนเนื้อครีมเข้ากันจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปในถุงซิปล็อกใบใหญ่อีกใบเอาถุงที่มีเนื้อครีมใส่ลงไป
0: โอเคเดี๋ยวต่อไปฮีโร่นะครับโรยเกลือนี้ไปในถุงใบใหญ่นะครับเอาล่ะต่อไปฮีโร่นะครับปิดปากถุงแล้วก็เขย่าได้เลยครับใช่แล้วครับเป็นยังไงล่ะครับทำไอศกรีมง่ายๆด้วยเกลือ
2: เกลือทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้เพราะว่าเกลือจะดูดความร้อนจากน้ำแข็งจนทำให้น้ำแข็งที่เย็นอยู่แล้วเย็นขึ้นไปอีกจนอุณหภูมิ ติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วทำให้น้ำที่แช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นถึงจุดเยือกแข็งไปด้วยแต่ยังไม่เป็นน้ำแข็งแต่เมื่อเกิดแรงกระแทกจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีเกล็ดน้ำแข็งเกิดขึ้นน้ำจึงเริ่มจับตัวกันเป็นน้ำแข็งได้เช่นเดียวกับน้ำแข็งใส่เกลือจนเกิดความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี้เองที่สามารถแช่แข็งเนื้อครีมจนกลายเป็นไอศกรีมได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกเกี่ยวกับเกลือกันแล้วฉันคือใครฉันอยู่ในจังหวัดที่ติดกับทะเลฉันต้องใช้ที่กว้างและมีแสงแดดฉันเป็นที่สำหรับผลิตเกลือสมุทรใช่แล้วฉันคือนาเกลือนั่นเองฉันเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตเกลือสมุทรจึงจำเป็นต้องอยู่ติดกับทะเลการทำนาเกลือจะปล่อยน้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่แล้วตากโดยอาศัยลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนเกิดความเข้มข้นมากขึ้นแล้วตกผลึกเป็นเกลือที่เรานำไปใช้อุปโภคบริโภคยังไงล่ะแล้วถ้าข้อนี้ล่ะจะทายถูกกันไหมฉันคือใครฉันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินฉันเกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลพบฉันได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถูกต้องฉันก็คือเกลือหินนั่นเองฉันเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลจนกลายเป็นชั้นของเกลือหินที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินตั้งแต่100เมตรจนถึง 1,500 เมตรโดยเกลือหินนี้เป็นแร่สำคัญในการผลิตเกลือสินเทาในประเทศไทยจะพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ
4: เจ็บร้อนในจังเลย
0: เอ้าพี่ข้ามาแล้วไหนเจ็บร้อนในปากใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยครับน้ำเกลือช่วยได้
4: น้ำเกลือช่วยได้จริงๆเหรอครับ
0: ได้สิครับเพราะว่าน้ำเกลือนี่นะครับจะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับพอปริมาณแบคทีเรียน้อยลงเนี่ยก็จะลดอาการติดเชื้อนะครับก็ทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นครับ
4: งั้นเดี๋ยวเราไปบ้วนปากในห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
0: อืมไปเลย
4: ไปก่อนนะครับ
0: อืมเป็นไงบ้างครับฮีโร
4: ่กูเค็มเสียครับแต่ถ้าเค็มแบบนี้มีประโยชน์ด้วยแล้วเอาโอเคครับ
0: ถึงเกลือจะเค็มเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุมากมายเลยที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับที่จะช่วยทั้งควบคุมให้ความดันโลหิตเนี่ยไม่สูงแล้วก็ช่วยรักษา

0: ป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันโรคคอพอกครับแล้วก็ยังจำเป็นในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็การทำงานของเซลล์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อครับ
1: พี่ข้าวครับเขาบอกว่ากินเค็มอะครับมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้ากินมากไปอะครับมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับของเค็มๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในเกลือนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยยังอยู่ในอาหารชนิดอื่นอีกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสผงฟูซุปก้อนนะครับแล้วถ้าเรากินโซเดียมเนี่ยปริมาณมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้เราจะไม่กินเค็มเยอะไปนะครับ
0: ดีมากแล้วล่ะครับจริงๆแล้วความเค็มของเกลือเนี่ยก็ไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับใช้ในการถนอมอาหารได้ด้วยอย่างเราสามารถนำเกลือมาหมักดองผักผลไม้ไข่หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียได้ด้วย
1: พูดถึงการถนอมอาหารแล้วครับเกลือสามารถทำไปเป็นเครื่องปรุงรสอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วอะไรแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้เกลือยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากจะทำเกลือแล้วเนี่ยยังทำโซดาไฟทำคลอรีนได้ด้วยนอกจากนี้อุตสาหกรรมเสริมความงามนะครับก็ยังนำเกลือเนี่ยมาใช้ในการบำรุงผิวด้วยล่ะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเปิดรูขุมขนก็จะทำให้วิตามินเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: เรียกได้ว่าเกลือเนี่ยครับสามารถทำอะไรได้มากกว่าความเค็มจริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับ
2: เอามาช่วยกันขนเกลือเข้ามาหน่อยนะพวกเรามีได้เยอะแล้ว
3: เจ็ดแปดเก้าสิบกระสอบดีมาก
4: ทีนี้เราก็มีเสบียงไว้กินตลอดทั้งปีแล้วนะดีจัง
5: ว่าแต่ทำไมอาหารที่ดองเกลือไว้ถึงอยู่ได้นานล่ะ
3: เพราะว่าเกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
6: เกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
7: อร่อย
3: เกลือทำให้ไม่เน่าเสียได้อย่างนั้นหร
8: อพวกนายได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยเน่าจริงๆเลย
3: นั่นสินึกว่าได้กลิ่นอยู่คนเดียว
7: เฮ้ยแล้วหรือว่าน
9: ั่นฮะลาลาลาลาลาลาลา
8: ไอพวกเราจับหัวหน้าไว้เร็วกำลังจะเน่าแล้วน่ะกินแรง
9: เฮ้ยอะไรอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย
8: เฮ้ยแรงจริง
9: เฮ้ยทำอะไรกัน
3: หัวหน้าต้องกำลังเน่าแน่เลยครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
8: ใช่เหม็น
3: ของขนาดนี้พวกผมไม่ยอมรับรีบเอาหัวหน้าไปดองเนื้อแล้ว
8: ไปเถอะไปเถอะ
9: แค่ไม่ได้อาบน้ำปล่อย
8: ไปดองเลยไปดองเกลือเลยเดี๋ยวนี้เล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านมาตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ทรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w o r m worm แป

ออคิดแปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรัสไว้ลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่พระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569
พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตักหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ18กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิรนิวิทบัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy
บริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประ

ขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.บริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวอแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.ครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจาก

จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียง

0: าวสยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ทิ้งกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบ

0: คุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
0: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
1: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
1: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวคนนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
0: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่เป็นวันชัดชัดไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้าง

ะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะmemory ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

จำที่ก่อนนะคะอ่ะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะ

0: ยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราวงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่ชอบถามนะเดี๋ยวที่ชอบถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
1: ระวังวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วงจะมาแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะไร
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อ
0: ัน วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะขายอยู่นะแสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีดำแทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มี

0: ล้ายปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้ไปเลี้ยงมาก่อนเจอเสาแล้วก็ช้างไปเลี้ยงใช้สีเหลืองเหมือนพระก่อน
0: ใช้สีเหลืองเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: แบบนี้ใช่ไหม
1: ก็เรียงไป
0: นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่2
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกิน
0: ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหม
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
2: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อกใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะที่เธออยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะจะเป็น

สติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ในห้องเรียนทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ไม่มีก็มีสีดำมา
2: แล้วไม่มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

0: ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเรขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกะใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะ วงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้าสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งสองสาม4 5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้วางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวนี้เหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้น ได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบ

วางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะมแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งกึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วย3เหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็น3เหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะ3เราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลง3ลายมี3เหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทําด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทําไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลําดับนะสําคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทําให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเลขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบน
และพอเมื่อเรียงแล้วนะคะ

0: คะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่สองนะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสี ม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงอ่ะเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะเจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอน วิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทิชเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์มีด้วยกัน2วิธีคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดเพราะเป็นการใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้จะสามารถขายได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นก็คือการคาดประมาณหรือการคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีตและข้อมูลในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรณ์ยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ย at คือยอดขายจริงและ at ลบ n เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังจำนวน n เช่น at ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร ft จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ ft เท่ากับ at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3หารด้วย n เราก็จะใช้ at ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม at ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์AT-3 ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย N N เราใช้ค่าเวลา3เดือน N จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้นยอดขายพยากรณ์เราก็จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT 1ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือยอดขายจริงของเดือนมกราคมแล้วก็นำมาหารด้วย N ซึ่ง N ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าเราใช้ประเภทค่าเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือเ
เราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรเท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็จะคิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่ 120.33 ค่ะต่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็จะคิด110บวก120บวก131หารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะได้110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้95บวก110บวก110หารด้วย3เท่ากับยอดพยากรณ์จะได้105เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66 เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80

เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3จะได้เท่ากับยอดขายพยากรณ์ 88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT1 บวก AT2 บวก AT3 หารด้วย N ตามตัวนี้นั่นคือยอดขายจริงของเดือนมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลในอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง wn คูณ at n วงเล็บปิดหารซิกมา w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริง at nเป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะ W คือน้ำหนักของยอดขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565โดยมียอดขายจริงในปี2564ดังตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลังทั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงของแต่ละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3คือ3 2และ1ตามลำดับค่ะให้นำค่าน้ำหนักทั้ง3มารวมกันแล้วจะได้ตัวหารเท่ากับ6ค่ะหลังจากนำยอดขายจริงของในแต่ละเดือนมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วจึงนำยอดขายที่เกิดขึ้นทั้ง3เดือนมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วนะคะให้หารด้วยค่าน้ำหนักและจะได้ค่าพยากรณ์ของเดือนมกราคมค่ะเรามีตัวอย่างวิธีการทำหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ดูดังตารางนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงเท่ากับ

100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร FT เท่ากับวงเล็บเปิด W1 คูณ AT1 บวก W2 คูณ AT2 บวก W3 คูณ AT3 วงเล็บปิดหารซิกมา W เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธันวาคมยอดขายจริงเท่ากับ80จะแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ85ของยอดขายพฤศจิกายนบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนตุลาคมบวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย95ยอดขายจริงของเดือนกันยายนหาร6ยอดขายพยากรณ์จะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกับผมนายณัฐวุฒิหมวกทอง
1: ดิฉันนางสาวกาญจนาจงพราขุนกุลค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
1: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
0: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายๆองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19 ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างองค์การนะครับทำให้องค์การต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโครงสร้างองค์การอยู่เสมอเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อไปได้และสามารถพัฒนาพนักงานควบคู่กับองค์การไปได้ด้วยครับในการพัฒนาองค์การนะครับทั้งผู้นำและบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ2ครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการงานรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ3ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ2นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลและมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ3ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆของทุกองค์การครับองค์การที่มีพนักงานที่มีศักยภาพจะช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การได้อย่างก้าวไกลและยั่งยืนครับ4นะครับเป้าหมายและนโยบายสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
1: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการวินิจฉัยองค์การนะคะ การวินิจฉัยองค์การเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะการที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาหรือว่าได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือณปัจจุบันนะคะแล้วก็การที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นแบบแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตรวจสอบผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะคะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วยเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะเครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะและก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงานเป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะการปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่า เราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการยกระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือเป็นการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีกรณีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ
2: ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะอันนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชห่วยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อขายปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เปิดช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้และนี่ก็เป็นส่วนนึงที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะพนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนอเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจแต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำใ สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรหรือคนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยนะคะมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทุกปัจจัยที่พูดถึงค่ะเรื่องของโควิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับทุกๆองค์กรนะคะธุรกิจหลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ข่าวว่ามีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะกล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มากในช่วงของโควิด work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็นใช้ Zoom ไม่เป็นอันนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอบรมให้พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ work from home ได้อันนี้ก็เป็น 3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบอยู่บ้านบ้าง มาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเอาพนักงานทุกคนมานั่งรวมกันในห้องประชุมแล้วก็อบรมทีเป็นร้อยคนความเสี่ยงมันจะสูงในการติดเชื้อนะคะตอนนี้เราต้องเริ่มพัฒนาเรื่องของ M learning M คือ mobile ทำยังไงจะเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M learning E learning ระบบการพัฒนาองค์กรผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ฟิสิคอลไม่ใช่แค่ออนไซต์แต่ว่าต้องสามารถทำได้แม้พนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะค่ะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไปปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่าน LINE ผ่าน Facebook ความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปต์ของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนวคิดเดียวกันเป็นหลักแต่ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจSME ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะในฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานแบบคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์ม

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆ บ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

เครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราดูอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอธนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
1: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
0: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ์
0: กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปปลาวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องปลาวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนปลาวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหม
0: ตัดง่ายครับ

0: นิกเกอร์ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวานอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของพี่ชตูอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวานทาบเลยได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวานแล้วเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้สองชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: ของโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: เป็นไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาถูกพี่ตุ๊กจะติดตรงกลางตัวของปลาเลยแล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของ

มื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียรตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ด้เลยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้แดแดแดแดแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสมัยพี่ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่กระตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูนจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่เรามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าเนี่ยของปลาวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลยเดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาปลาวานมาปิกนิกตกปลาอาหารเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียนอะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่น

0: ไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
0: โอ้โหครั้งนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: เบ็ดตรงนี
0: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ปวานเล่นหรือเปล่าคะ
0: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
0: เด็กก็จะยิ่งรักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
0: ครับประวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นมัน8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
0: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
0: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียนค่ะ
1: กิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ Subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไอศกรีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
2: สีเบจิก
1: กาวค่ะ
2: สีเทียน
1: แม่เหล็กค่ะ
2: หมายเลขม
1: กันไกลกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่
2: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
2: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเนี่ยลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะงั้นฉะนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ันนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวาเลยชนะ
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวาเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ูสิครับของป้าวานนี่แล้วก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เล็กให้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีบนี่รถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยค่ะพี่ข้าตุ๊กก็จะใช้แม่เล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งไปแล้วเราก็ติดแม่เล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: ตรงไป
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี้
1: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่
1: มองไม่เห็น
0: ดูดูดูดู
1: ไอ้รถประวันมัวนี่ไง
0: เป็นไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: อกสิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยแล้วในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวาน
2: อ่า

0: หยุด
1: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
1: อ
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
1: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียราเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
1: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
1: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
2: ค่ะ
1: สตาร์ชาร์ต
2: ก็คือสมมติว่าเราเลือกมาแล้วสักหนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
1: ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์เนี้ยหนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จของเขาเอง
1: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่มหิดล Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
0: สนุกมากมากเลย
1: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: วีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Hi guys, how you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย please ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือlisten to please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลยsorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรกPlease tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันนี้3 please turn off the light กรุณาปิดไฟด้วยอันนั้นเราอยากเปิดไฟเหรอฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะ look at this way มองมาทางนี้ look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ให้ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะDon't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก Don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป Don't smoke This is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วๆเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the given sentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2Don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ Don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat Don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องแล้วฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งในห้องเรียนเตรนรูปนี้เลยนี่ห having ปุ๊บ D แฮข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ which picture ฮะ very good this picture ข้อนี้เลย E อันต่อไปPlease keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียน TikTok TikTok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป Please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลย Two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชาย2คนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefully กรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตักติ๊กตักรูปนี้เลยขยับนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยเพราะไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given phrases into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆไปดูอันแรก eat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessonsทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งเนาะนักเรียนเนาะ I should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้กินค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floorทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาเติมให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacherให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรครับนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะA วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ Make yourself at home แปลว่าก็น่าจะทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ yourself at home ข้อ B บอก go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok TikTok อาหารกลางวันถูกต้องแล้วฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอกThank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A หรือ B ถูกต้องไหมฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจบีก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy แล้วเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวพนักเรียน don't จ้าเป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุดๆๆ and take this medicine เติม s ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อ1เขาบอกว่า you should take a restเธอควรพักผ่อนข้อ2 you should take a bath เธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบ ONET ที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่าIn an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ่งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ย Mr. Steve เลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่า John นะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนเดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนะนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้องแอนด์มัมเนี่ยก็โฮมก้องและแม่ถึงบ้านก้อง took off his mask ก้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะก้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่าก้องบอกว่ามัม what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยก้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands again หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีคะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear ropes wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงครับป่ะข้อที่สอง wrap the mask and wash the ear ropes with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับนึกครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the ear ropes พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrap the ear ropes with the maskand watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งหนึ่งก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็พันด้วยที่คล้องหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายคล้องหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see you later bye
1: Good day, everyone. How are you today? I hope you guys doing fine. And today, we are going to study about asking for permissions and asking for help.
0: แล้วก็เจอกับครูพี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปปิกของเราเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา Let's get started ไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูสิคุณครูตอบว่าไงYes, you may. ใช้ may ถามก็ต้องใช้ may ตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะคุณครูตอบว่าไง no you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ no you may not แต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก can could may and would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียน can I can I ตามด้วย verb ตัว v ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleep นอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุดๆ please please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า yes please yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า no please หรือจะเป็น no you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเรียนไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น May I go to the library please May I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า Yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต No you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์ครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น could I turn off the TV could I turn off the TV ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ชัวร์ถ้าไม่ได้ก็

Would you mind if subject and verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น Would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียนvery good ขอยืมนะครับผมทอมฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิทอมตอบว่าไง yes I'm not using it right now ได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็น could you do me a favor แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆก็ว่าไปเนาะ please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า no thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบบี้เอาใหม่คัดพึ่งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น could you do me a favor could you do me a favor ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่าThank you, but I can do it myself. Thank you, but I can do it myself. ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดู exercise กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ exercise นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น word หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียนA บอกว่าจุดๆๆ sir B ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้น A น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อ D เนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆ you do me a flavor please ประโยคนี้คุ้นๆมั้ยครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อ D ด็อกไปแล้วเราขีดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ B very good นะครับผมตอบ B could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ no problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย what can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม what can I do for you นะ A ก็เลยบอก
my hands are

ฟูโอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวได้สิแน่นอนชัว Wait a minute here ได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น Thank youso much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบ O-net นะครับเนาะเป็น Rose กับ John คุยกันดู Rose สิ Rose บอกว่าไง Could you help me write an essay Could you help me write an essay essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความ Rose บอก John ช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิ John ตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง haven't จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4มั้ย no thank you ไอ้ประโยคคำว่า no thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่มั้ยครับนักเรียนแต่ข้อนี้รถไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่มั้ยรถมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 That's all right เข้ากันมั้ยครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า Yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่มั้ยครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorry ฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ O-net son and mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ son บอกว่า please mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าในช้อยเป็นประโยคคำถามexcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะ May you get up late? Can you read a story? May I try to sleep early? Can I use the smartphone? อันไหนดีแม่ Please mom จุดๆแม่ตอบมาว่า No dear You can't It's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้ may แต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่ๆแต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

0: เดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
2: โอ้
1: ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้ว
3: ทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็ก
4: ๆตอนไฟฟ้าสถิต
0: ร้านนี้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ต้องสวยค่ะเฮ้ยต้นนู้นสวย
2: อุ้ยแป๊ะเลยอ่ะคุณเช่มันช็อต
0: ไฟฟ้ามันรู้
2: อุ้ยแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายด้วยอ่ะ
1: ไฟฟ้าสถิตเหรอคะ
0: ใช่
1: คือไอ้ไฟที่มันแป๊ะแป๊ะเราโดนกันไม่ใช่เขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิต
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนเวลาไฟฟ้าช็อตทั่วไปไหมคะแล้วคือมันอันตรายไหมคะแล้วไฟฟ้าสถิตนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณเช่เราเริ่มภาพวาดยังไงอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็นๆค่ะไฟฟ้าสถิตไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะถ้าแพลวยังสงสัยว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะใน
4: แล็บซ่าท้าทดลอง
1: ไม่กล้าอยู่ใกล้ครูเช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไฟช็อตอีกอ่ะ
0: โอ้โหจริงๆแล้วความรู้สึกไฟช็อตเนี่ยมันไม่ได้อันตรายหรอกค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอคะ
0: เนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศมันตาม
1: ชื้นตรงไหนอะคะหนาวจะตายค่ะ
0: นั่นแหละค่ะยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่นะคะอากาศแห้งแบบนี้ความชื้นในอากาศก็ต่ำทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมบนผิวหนังเราได้เยอะขึ้นค่ะพอประจุไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่บนผิวหนังได้มากขึ้นเวลาให้อยู่ใกล้กันเนี่
1: ย
0: มันต้องเกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าค่ะ
1: ถ่ายโอนประจุไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ค่ะเวลาที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยพยายามทำให้มันเกิดการสมดุลวิ่งไปหาแพลวเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดลักษณะที่เป็นไฟช็อตจริงๆแล้วก็คือก็นั่นแหละค่ะไฟฟ้าสถิต
1: แล้วไอ้ไฟฟ้าสถิตที่ครูเช่พูดถึงมันเป็นยังไงอะคะ
0: ไฟฟ้าสถิตนะคะก็คือปรากฏการณ์ค่ะที่เกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบที่พบในวัสดุหรือว่าพื้นผิวของวัสดุนั้นค่ะโดยประจุไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนที่แล้วก็สามารถถ่ายโอนประจุได้
1: คือวัสดุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าอยู่อย่างนั้นหรอคะ
0: อืมใช่ค่ะวัสดุทุกชนิดนะคะจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประจุทางไฟฟ้าจะเป็นกลาง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันเป็นกลางหรือเปล่า
0: ความเป็นกลางของไฟฟ้าก็คือปริมาณของประจุบวกกับประจุลบที่เท่ากันค่ะแต่ว่าปริมาณของประจุนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน
1: อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประจุเปลี่ยนแปลงหรอคะ
0: อืมก็จะเป็นการขัดถูการสีกันหรือว่าการสัมผัสค่ะ
1: แบบเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะเวลาที่วัตถุ2ชนิดนะคะเกิดการสีกันจะทำให้ประจุที่เคยสมดุลอยู่นะคะเท่ากันเนี่ยมีปริมาณที่ไม่เท่ากันเมื่อวัสดุ2ชนิดนะคะมีปริมาณของประจุไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันก็พยายามที่จะถ่ายเทประจุไปยังวัสดุอื่นค่ะเพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลของตนเองการถ่ายโอนเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวถ้าเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิต
1: แต่เดี๋ยวก่อนไปช้อปปิ้งสั่งอะไรกินก่อนดีไหม
2: น้องคะน้องคะ
1: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: มหกรรมไฟฟ้าสถิตเลยเหรอคะ
0: อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมในทางคือลูกโป่งค่ะแป้งข้าวโพดน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนและก็ผ้าสักกระดาษค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้ผ้าขนหนูหรือว่ากระดาษทิชชู่ได้นะคะ
1: เห็นอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วนึกไม่ออกเลยค่ะว่ามันจะต้องทำยังไง
0: อันดับแรกค่ะเป่าลูกโป่งกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเค
1: เป่าใหญ่แค่ไหนคะ
0: แค่นี้พอไม่ต้องใหญ่มากนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณเทพจะมาชวนเป่าลูกโป่งเหรอคะเนี่ย
0: ไม่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูปล่อยน้ำลงไปน้ำก็จะทิ้งตัวลงดิ่งแบบนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าแพรวนำลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสน้ำคะ
1: ก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นปะคะ
0: อ
1: ่
0: ะลองค่ะ
1: เอาลูกโป่งไปใกล้ๆเลยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องให้ลูกโป่งเปียกนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูทำหนูส่งให
1: ้เนี่ยค่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าลูกโป่งเองก็มีสภาพทางไฟฟ้าเป็นกลางน้ำเองก็ยังคงสภาพไฟฟ้าที่เป็นกลางอยู่เช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
0: ให้น้ำเข้ามาหาลูกโป่ง
1: ฮะได้ด้วยเหรอคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะให้แพลวใช้นี่เลยผ้าสักกระดาษค่ะในการถู
1: ต้องถูยังไงคะ
0: ถูเร็วๆเลยค่ะ
1: ถูไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี้เหรอคะ
0: แบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
1: โอเค
0: น่าจะได้แล้วมาด
1: ู
0: ก
1: ัน
0: ว่าแคลจะสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้หรือเปล่า
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าลูกโป่งสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้ด้วยอ่ะผมจากที่เห็นเป็นเส้นตรงๆนะคะคราวนี้เอ็นมาลูกโป่งเลยแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนใจใครเขาก็เอาผ้าถูๆตัวเองได้ไหมคะ
0: น่าจะได้เลยค่ะถูตัวเองแล้วไปอยู่ใกล้เขาไว้ได้แล้วไหนๆก็ยังติดใจอยู่การเปลี่ยนใจอยู่ค่ะคราวนี้ค่ะครูจะเพิ่มโจทย์ที่ยากขึ้นมาดูกันสิคะว่าลูกโป่งใบนี้จะสามารถเปลี่ยนใจแป้งข้าวโพดได้หรือเปล่า
1: แป้งข้าวโพดก็เปลี่ยนใจได้เหรอคะเนี่ย
0: ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายก่อนไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะแล้วก็แป้งก็คนคนเลยอย่าให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายมากนะคะให้หนืดวิธีการเช็คนะคะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยใช้ได้หรือยังนะคะนั่นคือให้เด็กๆลองใช้ช้อนจุ่มลงไปเบาๆค่ะ
1: อันนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะจุ่มลงไปเบาๆใช่จะมีความรู้สึกว่าแป้งนั้นมีความนุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: และอีกครั้งนึงนะคะให้เด็กๆลองใช้ช้อนจิ้มลงไปแรงๆค่ะ
1: อุ๊ยมันแข็งอ
0: ่ะใช่ค่ะถ้าแป้งข้าวโพดนะคะรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นของแข็งได้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ
1: โอ้อย่างเงี้ยนุ่มมากเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นแป้งข้าวโพดแล้วมาดูกันว่าลูกโป่งนี้จะสามารถทำให้แป้งข้าวโพดนั้นเบนเข้าไปหาลูกโป่งได้หรือไม
1: ่
0: อ่ะลองดูค่ะตอนนี้ลูกโป่งยังคงมีประจุทางไฟฟ้าเป็นกลางอยู่ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเอาไปใกล้ๆดูอู้เป็นไงคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคค่ะดังนั้นนะคะพี่พราวลองทำให้ลูกโป่งเกิดไฟฟ้าสถิตดูค่ะ
1: ถูเหมือนเดิม
0: ถูเหมือนเดิมค่ะ
1: ได้เลยเอาเลยนะคะ
0: เร็วๆแรงค่ะเด็กๆโอเคมาลองดูกันนะคะน้อง
1: ๆ1 2 3นี่ชัดกว่าน้ำอีกอ่ะ
0: โ
1: อ้แป้งข้าวโพดวิ่งหาลูกโป่งไวมากว้าวโอ้โหติดเต็มลูกโป่ง
0: ติดเต็มเลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะจากลูกโป่งเดิมๆนะคะที่ประจุไฟฟ้าเป็นกลางเมื่อผ่านการขัดถูด้วยผ้าสักหลาดก็ทำให้ลูกโป่งมีประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบเอ๊ะอันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวครูจะทำพาไปทำการทดลองต่อไปค่ะไปดูกันว่าถ้าเป็นลูกโป่งแบบเดียวกันถูเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: ว้าวไปกันค่ะ
0: นี่ค่ะกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: แล้วยังไงอะคะมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับให้ลูกโป่งนะคะอยู่ชิดๆกันหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหนขอดูหน่อยโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้าสักหลาดค่ะถูลูกโป่งทั้งสองใบเลยอ่ะ
1: มาเลยค่ะ1 2 3
0: แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอเคพร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว
1: 1 2 3
0: โอ
1: ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้วทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็กๆ
1: เขาเกลียดกันเหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าประจุของลูกโป่งทั้ง2อันน่ะเป็นขั้วเดียวกันค่ะ
1: อ๋อก็เลยผลักกัน
0: ใช่ค่ะคราวนี้ค่ะเราจะต้องหาตัวมาทำให้เกิดความสมานฉันท์เกิดขึ้นค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: นี่ค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บรรทัดเลยนะคะทำให้เกิดความสมานฉันท์
0: ยืนไปข้างหน้าหน่อยนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดเข้าไป
1: ไม้บรรทัดนี่นะคะอุ้ยใกล้กันเลยเฮ้ยชิดกันเลยอะค่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะครูเช่ไม่เข้าใจอะ
0: เป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะไม้บรรทัดของเรานะคะมีประจุที่เป็นกลางดังนั้นนะคะประจุที่เป็นกลางเนี่ยลูกโป่งที่มีประจุที่มีขั้วอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเจอวัตถุที่เป็นกลางก็สามารถเดี่ยวนำให้เกิดการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม
1: ่
0: ทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยเกิดแรงดูดระหว่างกันลูกโป่งฝั่งผู้หญิงก็จะดูดไม้บรรทัดลูกโป่งฝั่งผู้ชายก็จะดูดไม้บรรทัดอีกด้านนึงค่ะ
1: คราวนี้ก็ทำให้ดูดเข้าหากัน
0: เดิมใช่แล้ว
1: ว้าว
0: แบบนี้เลย
1: ครูเช่คะแล้วแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าถ้าเอาวัสดุ2ชนิดมาถูกันอะไรจะเป็นประจุบวกและอะไรเป็นประจุลบอะคะ
0: ถ้าเราเลือกวัสดุที่เหมาะสมกันมาถูกันแน่นอนค่ะวัสดุชิ้นนึงจะเป็นบวกวัสดุชิ้นนึงจะเป็นลบก็มีคนสงสัยค่ะดังนั้นก็เลยมีการทำบัญชีวัสดุขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โดยจะกำหนดตัวเลขตั้งแต่1ไล่ไปค่ะคราวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรานำวัตถุหมายเลข1ที่มีเลขน้อยกว่าไปถูกับวัสดุที่มีหมายเลขมากกว่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือจัดเรียงประจุใหม่ค่ะโดยวัสดุที่อยู่ในหมายเลขน้อยกว่าจะมีประจุเป็นบวกและวัสดุที่มีหมายเลขเยอะกว่าก็จะมีประจุเป็นลบ อย่างเช่นถ้าครูนำหมายเลข1คือขนสัตว
1: ์
0: มาถูกับหมายเลข7ก็คือ
1: แก้ว
0: ผิวเกลี้ยงทูกันไปนะคะขนสัตว์ก็จะมีประจุเป็น
1: บว
0: กและแก้วผิวเกลี้ยงก็จะมีประจุเป็นลบนั่นเองค่ะ
1: อันนี้คือเขาได้มีการค้นคว้าแล้วก็กำหนดเอาไว้ให้เราได้รู
0: ้ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราลองเอาเบอร์9ที่เป็นกระดาษไปถูกับโลหะเบอร์13แบบนี้เบอร์9กระดาษก็จะมีประจุที่เป็นบวกแล้วโลหะเบอร์13ก็จะมีประจุที่เป็นลบอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยแล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาค่าประจุของวัสดุต่างๆได้ง่ายกว่านี้ไหมคะ
0: มีค่ะนั่นก็คือการใช้อิเล็กโทรสโคปค่ะ
1: อิเล็กโทรสโคป
0: ใช่ค่ะอิเล็กโทรสโคปนะคะจะสามารถใช้วัดได้ค่ะว่าวัตถุชนิดนั้นเกิดไฟฟ้าสถิตหรือไม
1: ่
0: และก็เกิดเป็นประจุใดโดยอิเล็กโทรสโคปนะคะก็จะมี2แบบค่ะแบบง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือแบบพิตบอลค่ะหน้าตาแบบนี้
1: อ๋อเหมือนลูกตุ้มเลย
0: ใช่ค่ะตรงส่วนของลูกตุ้มนะคะก็จะใช้เป็นโฟมแขวนกับเชือกแล้วก็มีขาตั้งค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวัสดุที่เรานำมาทดสอบนั้นมีไฟฟ้าสถิตหรือไม่นะคะก็แค่นำไปไว้ใกล้ๆกับพิตบอลค่ะตรงบอลถ้ามันดูดติดกันแสดงว่าเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นค่ะวัตถุนั้นก็จะมีไฟฟ้าสถิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราต้องการรู้ว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกหรือประจุเป็นลบเราจะต้องทำให้ลูกโฟมนั้นมีค่าของประจุที่เราทราบค่าก่อนอย่างเช่นถ้าคุณครูทำให้ประจุของพิตบอลเป็นบวกถ้าวัตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นประจุอะไรนำมาใกล้ๆพิตบอลแล้วเกิดการดูดติดกันแสดงว่าวัตถุชนิดนั้นมีวัตถุตัวมีประจุตัวข้ามก็คือประจุลบนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติเอามาใกล้กันแล้วทำให้พี่บอกผลักออกไปหรือว่าหนีออกไปแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกค่ะหลักการเดียวกับแม่เหล็กเลยเนาะ
1: แล้วอีกแบบนึงคืออะไรคะ
0: นั่นคืออิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: โลหะบาง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำกันด้วย
1: โอเค
0: เดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันเลยนี่เลยค่ะกิจกรรมอิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: แล้วเจ้าลูกโป่งก็กลับมาอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นพระเอกเลยนะคะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์นั่นก็คือ1ขวดโหลหรือว่าขวดพลาสติกก็ได้ค่ะที่มีฝาเป็นฉนวนนะคะ2แผ่นฟลอยด์ค่ะ3ลวดโลหะแล้วก็อุปกรณ์กรรไกร
1: ต้องตัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเจาะรูที่ฝาก่อนค่ะ
1: เจาะรูตรงกลางเลย
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการขดลวดนะคะให้เป็นตัว L แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพื่อจะเอาไว้ใส่โลหะด้านล่างใส่ลวดเข้าไปในฝาแบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้านบนนะคะเป็นตัวนำด้วยฟลอยด์อีกทีนึง
1: ค่ะแต่อันนี้จะเป็นฟลอยด์ที่แบบว่าเราขยับขยับ
0: ใช่ค่ะให้อยู่ด้านบนแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนี่นะคะเราก็ตัดฟลอยด์นะคะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะจำนวน2ชิ้นนะคะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปในขวดโลค่ะต่อไปนะคะก็จะให้แพรวนะคะทำให้ลูกโป่งใบนี้นะคะเกิดเป็นพลาสติกค่ะ
1: ถูอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูอีกแล้วค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: จัดไปโอ้โหเชี่ยวชาญมากเลยนะคะวันนี้
1: ด้านการถูเลยค่ะวันนี้สุดยอดเลยค่ะ
0: โดย

0: โอเคถ้ามั่นใจแล้วมาจ่อใกล้ๆ
1: ตรงนี้
0: โลหะได้เลยอู
1: ้โหผู้ช่วยค่ะทำไมกระดาษฟอยล์ที่มันอยู่ในขวดมันถึงปิวแล้วก็ก้างปีกขนาดนั้นนะคะ
0: เป็นเพราะว่านี่เลยค่ะเจ้าลูกโป่งของแพรวนะคะเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วค่ะเมื่อประจุของลูกโป่งนะคะมาเจอกับเจ้าฟอยล์ที่อยู่ด้านบนที่เป็นตัวนำก็จะส่งประจุนะคะลงไปด้านล่างทำให้แผ่นฟอยล์นะคะมีประจุที่เหมือนกันแล้วก็กางออกค่ะ
1: โอ้โห
0: ครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้นักร้องได้ลองประดิษฐ์แล้วก็ใช้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมาทำการทดลองกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเวฟกองเชียร์แล็บซ่า
1: เรามีกองเชียร์ด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้แล็บซ่าของเราดังมากค่ะกองเชียร์เราถึงเยอะขนาดนี
1: ้แต่ว่าทำไมกองเชียร์เราดูหลับไหลจังเลยอะคะครูเช
0: ่อ๋อกองเชียร์เราเชียร์เรามาทั้งวันแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปลุกกองเชียร์ให้เป็นเวฟขึ้นมาค่ะพี่แพรว
1: ปลุกโดย
0: พี่แพรวค่ะและลูกโป่งพี่แพรวนั่นเองค่ะ
1: ลูกโป่งอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องถูลูกโป่งอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วมาดูกันว่าพี่แพรวจะสามารถปลุกกองเชียร์ของเราขึ้นมาได้หรือเปล่า
1: ถูเลยแล้วกันนะคะ
0: ไปเลยค่ะ
1: วันนี้มีหน้าที่ในการถูลูกโป่ง
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถูลูกโป่งแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะเอาถูเลยแล้วค่ะคุณเช่
0: เอ้าพร้อมแล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงก่อนแล็บซ่าแล็บซ่าขอเสียงแถวหน้าเลยค่ะ
1: ว้าว
0: ของเชียร์เราสุดยอดมากเลยนายขอเสียงข้างหลังหน่อยค่ะโอ้แถวหน้าแถวหน้า
1: ก็ขึ้นด้วย
0: น้องๆยังสงสัยนะคะว่ามีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งคลิปค่ะให้ไปลองดูกันค่ะว่าเพื่อนๆน่ะเขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: จะใช้ได
1: ้เอาไอ้ที่ใส่ลูกโป่ง
0: สี่ละเสร็จแล้ว
2: ลงหินดีกว่า
1: เนี่ยได้แล้ว
3: ใส่ยิ้มผมได้แล้ว
4: ติดแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โหร้านกี่เลย
5: ขอหน่อยนะ
6: มันดูดไม่ได้นะ
0: อันไหนน่าจะติดใส่แฟมน่าจะไม่ได้นะลองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราลองลูกโป่งบ้างนะ
1: จับลองลูกโป่งมาดีกว่า
0: ถู
1: ต้องหัวถูหัว
6: นี่ก็ชี้ขึ้น3เซนประจุบวกกับประจุลบจากผ้ามาทุบๆๆๆปึ๊บน้ำมันก็จะติดแล้วก็ทําได้แล้วมันรู้สึกจะกัดจี้ยังไงไม่รู้
2: ผมล่วงแป
6: ๊บแหมไม่ติดช่างไม่ติดแต่มันเปียก
0: นะไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหม
1: เอ้ย
6: นี่ติด
0: เป็นแกกระบาด
2: ดูดินี่ไง
0: 1กากบาท
6: 3 4 5
0: ของพวกนี้ชิ้นไหนที่ทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วจะสามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆพวกนี้ได้ของเราคิดว่าแก้วนะนี่ไงเราสามารถดูดผมได้แล้วแม้แต่จะเส้นเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นว่าพลาสติกน่าจะดูดผมได้ดีเพราะว่าเมื่อเวลาพลาสติกเกิดความร้อนจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้นะ
1: เราว่าใช้หวีดีกว่านะเพราะตอนนั้นเราเอาหวีผมแล้วก็ไปดูดผมทายแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันต้องดีแน่แน
6: ่ที่เราเลือกลูกโป่งเพราะว่ายางเนี่ยนะเวลาแบบเราถูอะไรแบบนี้ไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทำไฟฟ้าสถิตกันไง
0: ฟ้าใสล่ะ
6: เขาเลือกกระดาษเพราะว่าตอนนั้นเขาถูแล้วเพราะว่ามันติดผม
0: พวกเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ที่พวกเราเลือกไว้ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตดูดเศษกระดาษจากจานนี้ไปจานนั้นภายใน1นาทีใครดูดได้เยอะกว่ากันไม่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ

0: พอมัน
1: เนี่ยเราดูดได้เยอะเลย
2: แล้วอีกอย่างนึงนะเราคิดว่าลูกโป่งน่ะน่าจะดีกว่าแก้วที่เราเลือกในตอนแรกเพราะว่าแก้วของเราอ่ะลูกทรงมาเป็นลูกทรงกระบอกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเลี้ยวไปมาแบบนี้ได้แต่ว่าลูกโป่งอ่ะเป็นผิวที่ใหญ่หรือว่าแบบมันใหญ่กว่าแล้วเป็นทรงกลมสามารถหมุนเอาลูกโป่งได้เยอะขึ้นด้วย
1: เขาคิดว่ากระดาษอ่ะมันดูดไม่ได้เพราะว่ากระดาษกับกระดาษมันดูดกันไม่ได้อยู่แล้วพอเขามาใช้ลูกโป่งมันเกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่าเขาถูยังไงมันก็โดน
3: เราคิดว่านะไอ้หวีที่เราใช้อ่ะหน้ามันไม่ค่อยกว้างมันเลยสามารถดูดเศษกระดาษได้น้อยกว่าลูกโป่งลูกโป่งมันทั้งยืดและหน้ากว้างด้วย
2: เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าสถิตสามารถดูดเศษกระดาษได้โดยการถูแบบนี้แสดงว่าผมกับลูกโป่งต้องเกิดปฏิกิริยากันแน่ๆไปหาคำตอบกันที่โต๊ะการทดลองกันเลยค่ะไปกันเลย
4: ยิ่งถูยิ่งเสียสีก็ยิ่งทำให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตที่มากขึ้นหลักการนี้จะถูกต้องจริงหรือเปล่านะวันนี้เรามาท้าพิสูจน์กันครับ
5: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
4: ดีมากมากเลยเป็นไงบ้างทาย
2: เราพิสูจน์มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
4: จริงหรือเปล่าสดใสร่าเริงแบบนี้เนี่ยพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตได้อะไรกันมาบ้างครับน้องฟ้าใส
1: ลูกโป่งหวีหลอดที่เสียบลูกโป่งแล้วก็สั่นหนังสือท่อ PVC ถูเสร็จแล้วเราก็เอามาอันนี้กับกระดาษแล้วกระดาษมันก็จะติดขึ้นแต่ว่าหนูลองใช้กระดาษมาถูแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้น
4: ก็คืออะไรที่เป็นพลาสติกแล้วก็ยางจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าเป็นกระดาษด้วยการถูกับผ้าไม่เกิดใช่ไหม
1: ค
4: ่
1: ะ
4: อ่ะแองจี
1: ้ก็ลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษได้ดีที่สุดค่ะ
4: น้องๆเข้าใจว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดจากวัสดุที่เป็นพลาสติกและก็ยางและก็มีความแห้งและเป็นพื้นผิวเรียบนะคะที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าพลังของไฟฟ้าสถิตจะมีความแรงจริงหรือเปล่าอยากทำการทดลองกันไหมครับ
5: อยาก
4: ถ้างั้นเรามาทำกันเลยครับพี่ต๊อบจะเอาเหรียญเนี่ยนะครับปักลงไปแล้วก็ใช้ก้านไม้ขีดวางไว้บนบริเวณเหรียญ นะครับให้พอดีเสร็จแล้วครับก็จะใช้แก้วพลาสติกครอบไว้บริเวณนี้
2: พี่ต๊อบคะแล้วลูกที่พี่ต๊อบถือให้เราพวกเราถือเอาไว้เนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรล่ะคะ
4: อยากรู้ใช่ไหมว่าทำอะไร
2: อยากค่ะ
4: เดี๋ยวพี่ต๊อบจะให้น้องๆเนี่ยเอาลูกโป่งถูกับผ้านะครับแล้วมาวนบริเวณรอบๆของแก้วที่มีไม้ขีดไฟวางไว้อยู่บนเหรียญคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
3: ผมว่ามันน่าจะหมุนไปรอบๆตามหมุนตามลูกโป่งไปคร
4: ับ คิดว่ามันจะตกหรือไม่ตกครับ
1: ก็ไม่น่าค
4: ่
1: ะ
4: ไม่น่าตกคิดว่ามันคงจะอยู่ข้างบนนั้นได้แล้วทายล่ะ
2: คิดว่าเวลาที่เราเอาไปหมุนไฟตัวไม้ขีดไฟก็จะไปติดกับแก้วแต่ว่าพอเราหมุนลูกโป่งแบบมันก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆค่ะ
4: แต่ไม้ขีดไฟก็คือติดอยู่กับแก้ว
2: ค
4: ่
2: ะ
4: โอเคเอางี้ดีกว่าครับน้องๆทางบ้านอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าอ้าวน้องๆถูกับผ้าได้เลยถูหัวก็ได้ถูผ้าก็ได้ครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง1 2ฮึบวนบริเวณรอบๆอย่างเงี้ยวนรอบๆอย่าให้โดนแก้วฟ้าใสอาจจะยังไม่พอนะครับอ้าวนักรบก่อนดีกว่าอย่าโดนแก้วนะครับแองจี้พี่ต๊อบบ้าง
5: อุ้ย
4: 1 2ฮึบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วอะไรเก้าแล้วสิบลองดูครับเป็นไงล่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตกลงมาได้เลย
2: โอ้โหพลังไฟฟ้าสถิตทะลุแก้วค่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตรงกลางหมุนได้
4: ใช่แล้วครับ
0: พราะการถูจะทำให้เกิดความร้อนจนประจุอิเล็กตรอนจากผิวของลูกโป่งหลุดออกมาเมื่อเรานำลูกโป่งที่มีประจุไปจ่อกับวัสดุธรรมดาที่น้ำหนักเบาอย่างก้านไม้ขีดลูกโป่งก็จะเข้าไปเหนี่ยวอิเล็กตรอนในก้านไม้ขีดทำให้วัตถุทั้งสองมีพลังดึงดูดกันก้านไม้ขีดจึงหมุนตามลูกโป่งได้นั่นเอง

0: ของเราสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตรวมไปถึงได้ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไฟฟ้าสถิตนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบที่อยู่ภายในวัสดุหรือว่าบนพื้นผิวของวัสดุค่ะซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นนะคะจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือการถ่ายเทประจุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดึงดูดการผลักกันหรือว่าการเกิดประกายไฟนั่นเอง
1: ไฟฟ้าสถิตนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายลายนิ้วมือเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยค่ะ
0: ว้าวหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะ
2: บ๊ายบาย
0: เราเอาลูกโป่งไปทำอะไรกันดีคะเนี่ยปาร์ตี้ดีกว่า
3: ไปจัดปาร์ตี้กันดีกว่าไหมโอ้โหเนี่ยพากองเชียร์เราไปด้วยนะ
0: ไปค่ะ
3: ไปเลยค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋หมายพก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
0: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ์
0: กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปงาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปประวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องประวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนประวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวานอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของพี่ตูอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวานทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวานเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: ร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันสองตัววันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะปัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: แบบไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาตูพี่ตูจะติดตรงกลางตัวของปลาเลยแล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็พี่ตุ๊กจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้แดแดแดแดแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสไนเปอร์ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยได้ง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ตัวจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้โตอ้วนเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูจะต้องเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่เรามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานดูนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าเนี่ยของปลาวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลยนี่จะได้แล้วต้องยืนแล้วมั้งได้ปลาดาวแล้วอุ้ยนี่ยืนตัวก็ได้ปลาเหมือนกันเดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: โอ้ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาปลาวานมาปิกนิกตกปลาถ้าทางเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเรานี่มีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ๊ก

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวงได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
2: โอ้โหคราวนี้ได้ครบ4ดวงเลย
3: แบบตรงนี
2: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
2: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
2: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะพวาน
2: พวาน6บวก1
3: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
3: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นเป็น8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
3: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
3: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
2: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
2: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียน
1: ค่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าไปเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
3: ่ Pahidon Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไม้สครีมปากกาเมจิกกระดาษ
3: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
3: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่าน
1: ักประดิษฐ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
3: สีเบจิก
1: กาวค่ะ
3: สีเทียน
1: แม่เหล็กค่ะ
3: หมายเลขติม
1: กรรไกรกระดาษ
3: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่เขาเรียกว
3: ่
1: า
3: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
3: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเดี๋ยวลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: วยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ูสิครับของป้าวานนี่แล้วก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เล็กให้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีบนี่รถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยพี่ข้าตุ๊กก็จะใช้แม่เล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเราระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงและนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่
1: มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: อบสิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวันว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวัน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
0: อ
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่

0: คุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
1: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลี่ยราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือเอ๊ะทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
1: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ต
1: ก็คือสมมติว่าเราเลือกมาแล้วสักหนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว
0: ้ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
1: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะ เห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
2: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากมากเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์

0: แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Hi guys, how are you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองนะ

0: ในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา Let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย please ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้นตัว example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือListen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลย sorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรกPlease tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาซิมันก็ยังไม่สุภาพนักเรียนเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูซิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันที่3 please turn off the light กรุณาปิดไฟด้วยอันนั้นเราอยากเปิดไฟเหรอฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะ look at this way มองมาทางนี้ look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ให้ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะDon't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก Don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป Don't smoke This is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the givenSentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 Don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน Which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2 fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ cat don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องเลยฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งในห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห้ามวิ่งปุ๊บดีข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้ามไรท์ห้ามเขียน ข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนเรื่องไหนฮะ which picture ฮะ very good this picture ข้อนี้เลย e อันต่อไป please keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกรูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไปPlease raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลย two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชาย2คนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน Please listen to the teachers carefully กรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตอกติ๊กตอกรูปนี้เลยขยับนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อไอ้ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practiceTo write the given faces into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆไปดูอันแรก Eat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรครับนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่reviewอุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้กินค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight นะฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะ กันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาต่อมาให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรครับนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่าตัวนั้นทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outsideออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok TikTok อาหารกลางวันถูกต้องแล้วฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ see cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A หรือ B ถูกต้องไหมฮะข้อ A please make yourself at homeทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดู dialogue ที่3เขาบอกว่า It's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy แล้วเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวพันนักเรียน don't จ้าเป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่าJohn was sick. John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache too นะบอกหมอหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอก John ว่า John เธอเป็นไข้นะจุดๆๆand take this medicine เติม s ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอห์นทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอห์นบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อหนึ่งเขาบอกว่า you should take a rest เธอควรพักผ่อนข้อสอง you should take a bath เธอควรอาบน้ำข้อสาม you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อสี่ you should drink cold waterเธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่า in an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกันแดเนียลบอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิงเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับครูมิสเตอร์เดนสตีฟ it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ยมิสเตอร์สตีฟเลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจอนนะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนแดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quietเงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรคะนักเรียน TikTok TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้องแอนด์มัมเนี่ยก้องโฮมก้องและแม่ถึงบ้านก้อง took off his mask ก้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะก้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่าก้องบอกว่า mom what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยก้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands againหลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีคะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงหรือเปล่าข้อที่สอง wrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับนึกครึ่งนึงแล้วก็พับอีกครึ่งนึง wrap it with the ear loops พับครึ่งนึงแล้วพับอีกครึ่งนึงแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrap the ear loops with the mask and watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่เราใส่แล้วอ่ะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็พันด้วยที่คล้องหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายคล้องหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you later bye Good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and today
1: We are going to study about asking for permissions and asking for help.
0: แล้วก็เจอกับครูพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา Let's get started นะบ้าไปดูกันเลยนะครับผมมาดูกันอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง
1: very goodvery good
0: นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูสิคุณครูตอบว่าไง yes you may ใช้ may ถามก็ต้องใช้ may ตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะคุณครูตอบว่าไง No you may not No you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ No you may not แต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า Yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก Can Could Mayand would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียน can I can I ตามด้วย verb ตัว v ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleepนอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุดๆ please please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา Can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า Yes please Yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า No please หรือจะเป็น No you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเราอย่างไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น may I go to the library please may I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต no you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์คุณครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น Could I turn off the TV? Could I turn off the TV? ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ Would you mind Would you mind if subjectand verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น
1: Would you mind if I use your computer for a few minutes?
0: คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิ Tom ตอบว่าไง yes I'm not using it right now ได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้มาเรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็นCould you do me a flavor? Could you do me a flavor? แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆก็ว่าไปเนาะ Please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า no thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบีเอาใหม่คัดปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น Could you do me a flavor? Could you do me a flavor? ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า Thank you but I can do it myself Thank you but I can do it myself ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดูเอ็กเซอร์ไซส์กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะเอ็กเซอร์ไซส์นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น words หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน A บอกว่าจุดๆๆ sir B ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นA น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อดีเนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆ you do me a flavor please เอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆไหมครับนักเรียนตอบอันไหนนี่ครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราขีดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ B very good นะครับผมตอบ B Could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ No problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย What can I do for you มีอะไรให้ครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม What can I do for you นะ A ก็เลยบอก My hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์ Wait a minute hereได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น thank you so much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียน
1: ง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับเนาะเป็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสซิโรสบอกว่าไง Could you help me write an essay Could you help me write an essay essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง haven't จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4มั้ย no thank you ไอ้ประโยคคำว่า no thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้รถไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมรถมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorryฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ Onet Son and Mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ Son บอกว่า Please Mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าในช้อยเป็นประโยคคำถามExcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะMay you get up late? Can you read a story? May I try to sleep early? Can I use the smartphone? อันไหนดีแม่ Please mom จุดๆแม่ตอบมาว่า No dear You can't It's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้ may แต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่แต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

0: เดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
2: โอ้
1: ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้ว
3: ทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็ก
4: ๆตอนไฟฟ้าสถิต
0: ร้านนี้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ต้องสวยค่ะเฮ้ยต้นนู้นสวย
2: อุ้ยแป๊ะเลยอ่ะคุณเช่มันช็อตอ่ะ
0: ไฟฟ้าบ้างเหรออ ุ
2: ้ยแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายด้วยอ่ะ
1: ไฟฟ้าสถิตเหรอคะ
0: ใช่
1: คือไอ้ไฟที่มันแป๊ะแป๊ะเราโดนกันเมื่อกี้เขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิต
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนเวลาไฟฟ้าช็อตทั่วไปไหมคะแล้วคือมันอันตรายไหมคะแล้วไฟฟ้าสถิตนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณเช่แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็นเนี่ยไฟฟ้าสถิตไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะถ้าแพรวยังสงสัยว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะใน
5: แล็บซ่าท้าทดลอง
1: ไม่กล้าอยู่ใกล้ครูเช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไฟช็อตอีกอ่ะ
0: โอ้จริงๆแล้วความรู้สึกไฟช็อตเนี่ยมันไม่ได้อันตรายหรอกค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอคะ
0: เนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศมันตาม
1: ชื้นตรงไหนอะคะหนาวจะตายค่ะ
0: นั่นแหละค่ะยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่นะคะอากาศแห้งแบบนี้ความชื้นในอากาศก็ต่ำทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมบนผิวหนังเราได้เยอะขึ้นค่ะพอประจุไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่บนผิวหนังได้มากขึ้นเวลาให้อยู่ใกล้กันเนี่
1: ย
0: มันต้องเกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าค่ะ
1: ถ่ายโอนประจุไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ค่ะเวลาที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยพยายามทำให้มันเกิดการสมดุลวิ่งไปหาแพลวเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดลักษณะที่เป็นไฟช็อตจริงๆแล้วก็คือก็นั่นแหละค่ะไฟฟ้าสถิต
1: แล้วไอ้ไฟฟ้าสถิตที่ครูเช่พูดถึงมันเป็นยังไงอะคะ
0: ไฟฟ้าสถิตนะคะก็คือปรากฏการณ์ค่ะที่เกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบที่พบในวัสดุหรือว่าพื้นผิวของวัสดุนั้นค่ะโดยประจุไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนที่แล้วก็สามารถถ่ายโอนประจุได้
1: คือวัสดุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าอยู่อย่างนั้นหรอคะ
0: อืมใช่ค่ะวัสดุทุกชนิดนะคะจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประจุทางไฟฟ้าจะเป็นกลาง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันเป็นกลางหรือเปล่า
0: ความเป็นกลางของไฟฟ้าก็คือปริมาณของประจุบวกกับประจุลบที่เท่ากันค่ะแต่ว่าปริมาณของประจุนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน
1: อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประจุเปลี่ยนแปลงหรอคะ
0: อืมก็จะเป็นการขัดถูการสีกันหรือว่าการสัมผัสค่ะ
1: แบบเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะเวลาที่วัตถุ2ชนิดนะคะเกิดการสีกันจะทำให้ประจุที่เคยสมดุลอยู่นะคะเท่ากันเนี่ยมีปริมาณที่ไม่เท่ากันเมื่อวัสดุ2ชนิดนะคะมีปริมาณของประจุไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันก็พยายามที่จะถ่ายเทประจุไปยังวัสดุอื่นค่ะเพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลของตนเองการถ่ายโอนเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวถ้าเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิต
1: แต่เดี๋ยวก่อนไปช้อปปิ้งสั่งอะไรกินก่อนดีไหมคะน้องคะน้องคะ
2: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: มหกรรมไฟฟ้าสถิตเลยเหรอคะ
0: อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือลูกโป่งค่ะแป้งข้าวโพดน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนและก็ผ้าสักการะค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้ผ้าขนหนูหรือว่ากระดาษทิชชู่ได้นะคะ
1: เห็นอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วนึกไม่ออกเลยค่ะว่ามันจะต้องทำยังไง
0: อันดับแรกค่ะเป่าลูกโป่งกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเค
1: เป่าใหญ่แค่ไหนคะ
0: แค่นี้พอไม่ต้องใหญ่มากนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้คุณเช่จะมาชวนเป่าลูกโป่งเหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูปล่อยน้ำลงไปน้ำก็จะทิ้งตัวลงดิ่งแบบนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าแพรวนำลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสน้ำคะ
1: ก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นปะคะ
0: อ
1: ่
0: ะลองค่ะ
1: เอาลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆเลยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องให้ลูกโป่งเปียกนะเดี๋ยวคุณครูทำหนูส่งให้
1: เนี่ยค่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าลูกโป่งเองก็มีสภาพทางไฟฟ้าเป็นกลางน้ำเองก็ยังคงสภาพไฟฟ้าที่เป็นกลางอยู่เช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
0: ให้น้ำเข้ามาหาลูกโป่ง
1: ฮะได้ด้วยเหรอคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะให้แพลวใช้นี่เลยผ้าสักการะค่ะในการถู
1: ต้องถูยังไงคะ
0: ถูเร็วๆเลยค่ะ
1: ถูไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี้เหรอคะ
0: น แบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
1: โอเค
0: น่าจะได้แล้วมาด
1: ู
0: ก
1: ัน
0: ว่าแคลวจะสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้หรือเปล่า
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าลูกโป่งสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้ด้วยอ่ะผมจากที่เห็นเป็นเส้นตรงๆนะคะคราวนี้เอ็นมาลูกโป่งเลยแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนใจใครเราก็เอาผ้าถูๆตัวเองได้ไหมคะ
0: น่าจะได้นะคะถูตัวเองแล้วไปอยู่ใกล้เขาไม่ได้แพลวไหนๆก็ยังติดใจอยู่การเปลี่ยนใจอยู่ค่ะคราวนี้ค่ะครูจะเพิ่มโจทย์ที่ยากขึ้นมาดูกันสิคะว่าลูกโป่งใบนี้จะสามารถเปลี่ยนใจแป้งข้าวโพดได้หรือเปล่า
1: แป้งข้าวโพดก็เปลี่ยนใจได้เหรอคะเนี่ย
0: ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายก่อนไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะแล้วก็แป้งก็คนเลยอย่าให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายมากนะคะให้หนืดหนืดวิธีการเช็คนะคะว่าแป้งข้าวโพดนี่ใช้ได้หรือยังนะคะนั่นคือให้เด็กๆลองใช้ช้อนจุ่มลงไปเบาๆค่ะ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะจุ่มลงไปเบาๆใช่จะมีความรู้สึกว่าแป้งนั้นมีความนุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: และอีกครั้งนึงนะคะให้เด็กๆลองใช้ช้อนนะจิ้มลงไปแรงๆค่ะ
1: ถ้ามันแข็ง
0: ใช่ค่ะถ้าแป้งข้าวโพดนะคะรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นของแข็งได้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ
1: โอ้อย่างเงี้ยนุ่มมากเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นแป้งข้าวโพดแล้วมาดูกันว่าลูกโป่งนี้จะสามารถทำให้แป้งข้าวโพดนั้นเบนเข้าไปหาลูกโป่งได้หรือไม
1: ่
0: อ๋อลองดูค่ะตอนนี้ลูกโป่งยังคงมีประจุทางไฟฟ้าเป็นกลางอยู่ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเอาไปใกล้ๆดูอู้เป็นไงคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคค่ะดังนั้นนะคะพี่พราวลองทำให้ลูกโป่งเกิดไฟฟ้าสถิตดูค่ะ
1: ถูเหมือนเดิม
0: ถูเหมือนเดิมค่ะ
1: ได้เลยเอาเลยนะคะ
0: เร็วๆแรงๆนะคะเด็กๆโอเคมาลองดูกันนะคะน้อง
1: ๆ1 2 3
0: โ
1: อ้นี่ชัดกว่าน้ำอีกอ่ะ
0: โอ้
1: แป้งข้าวโพดวิ่งหาลูกโป่งไวมาก
0: ว้าว
1: โอ้โหติดเต็มลูกโป่ง
0: ติดเต็มเลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะจากลูกโป่งเดิมๆนะคะที่ประจุไฟฟ้าเป็นกลางเมื่อผ่านการคัดทูด้วยผ้าสักหลาดก็ทำให้ลูกโป่งมีประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบเอ๊ะอันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวครูจะทำพาไปทำการทดลองต่อไปค่ะไปดูกันว่าถ้าเป็นลูกโป่งแบบเดียวกันถูเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: ว้าวไปกันค่ะ
0: นี่ค่ะกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: แล้วยังไงอะคะมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับให้ลูกโป่งนะคะอยู่ชิดๆกันหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหนขอดูหน่อยโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้าสักหลาดค่ะถูลูกโป่งทั้งสองใบเลยอ่ะ
1: มาเลยค่ะ1 2 3
0: แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอเคพร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว
1: 1 2 3
0: โอ
1: ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้วทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็กๆ
1: เขาเกลียดกันเหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าประจุของลูกโป่งทั้ง2อันน่ะเป็นขั้วเดียวกันค่ะ
1: อ๋อก็เลยผลักกัน
0: ใช่ค่ะคราวนี้ค่ะเราจะต้องหาตัวมาทำให้เกิดความสมานฉันท์เกิดขึ้นค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: นี่ค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บรรทัดเลยนะคะทำให้เกิดความสมานฉันท์
0: ยืนไปข้างหน้าหน่อยนี่ค่ะใช้บรรทัดเข้าไป
1: ไม้บรรทัดนี่นะคะอุ้ยใกล้กันเลยเฮ้ยชิดกันเลยอะค่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะครูเชฟไม่เข้าใจอะ
0: เป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะไม้บรรทัดของเรานะคะมีประจุที่เป็นกลางดังนั้นนะคะประจุที่เป็นกลางเนี่ยลูกโป่งที่มีประจุที่มีขั้วอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเจอวัตถุที่เป็นกลางก็สามารถเดี่ยวนำให้เกิดการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม
1: ่
0: ทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยเกิดแรงดูดระหว่างกันลูกโป่งฝั่งผู้หญิงก็จะดูดไม้บรรทัดลูกโป่งฝั่งผู้ชายก็จะดูดไม้บรรทัดอีกด้านนึงค่ะ
1: อ๋อคราวนี้ก็จะทำให้ดูดเข้าหากัน
0: เดิมใช่แล้ว
1: ว้าว
0: แบบนี้เลย
1: ผู้ ูเช่นคะแล้วแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าถ้าเอาวัสดุ2ชนิดมาถูกันอะไรจะเป็นประจุบวกและอะไรเป็นประจุลบอะคะ
0: ถ้าเราเลือกวัสดุที่เหมาะสมกันมาถูกัน

0: แน่นอนค่ะวัสดุชิ้นหนึ่งจะเป็นบวกวัสดุชิ้นหนึ่งจะเป็นลบก็มีคนสงสัยค่ะดังนั้นก็เลยมีการทำบัญชีวัสดุขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โดยจะกำหนดตัวเลขตั้งแต่1ไล่ไปค่ะคราวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรานำวัตถุหมายเลข1ที่มีเลขน้อยกว่าไปถูกับวัสดุที่มีหมายเลขมากกว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนหรือจัดเรียงประจุใหม่ค่ะโดยวัสดุที่อยู่ในหมายเลขน้อยกว่าจะมีประจุเป็นบวกและวัสดุที่มีหมายเลขเยอะกว่าก็จะมีประจุเป็นลบ อย่างเช่นถ้าครูนำหมายเลข1คือขนสัตว
1: ์
0: มาถูกับหมายเลข7ก็คือ
1: แก้ว
0: ผิวเกลี้ยงทูกันไปนะคะขนสัตว์ก็จะมีประจุเป็น
1: บวก
0: และแก้วผิวเกลี้ยงก็จะมีประจุเป็นลบนั่นเองค่ะ
1: อันนี้คือเขาได้มีการค้นคว้าแล้วก็กำหนดเอาไว้ให้เราได้รู
0: ้แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราลองเอาเบอร์9ที่เป็นกระดาษไปถูกับโลหะเบอร์13แบบนี้เบอร์9กระดาษก็จะมีประจุที่เป็นบวกแล้วโลหะเบอร์13ก็จะมีประจุที่เป็นลบอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โหยแล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาค่าประจุของวัสดุต่างๆได้ง่ายแบบนี้ไหมคะ
0: มีค่ะและนั่นคือการใช้อิเล็กโทรสโคปค่ะ
1: อิเล็กโทรสโคป
0: ใช่ค่ะอิเล็กโทรสโคปนะคะจะสามารถใช้วัดได้ค่ะว่าวัตถุชนิดนั้นเกิดไฟฟ้าสถิตหรือไม
1: ่
0: และก็เกิดเป็นประจุใดโดยอิเล็กโทรสโคปนะคะก็จะมี2แบบค่ะแบบง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือแบบพิทบอลค่ะหน้าตาแบบนี้
1: อ๋อเหมือนลูกตุ้มเลย
0: ใช่ค่ะตรงส่วนของลูกตุ้มนะคะก็จะใช้เป็นโฟมแขวนกับเชือกแล้วก็มีขาตั้งค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวัสดุที่เรานำมาทดสอบนั้นมีไฟฟ้าสถิตหรือไม่นะคะก็แค่นำไปไว้ใกล้ๆกับพิทบอลค่ะตรงบอลถ้ามันดูดติดกันแสดงว่าเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นค่ะวัตถุนั้นก็จะมีไฟฟ้าสถิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราต้องการรู้ว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกหรือประจุเป็นลบเราจะต้องทำให้ลูกโฟมนั้นมีค่าของประจุที่เราทราบค่าก่อนอย่างเช่นถ้าคุณครูทำให้ประจุของพิทบอลเป็นบวกถ้าวัตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นประจุอะไรนำมาใกล้ๆพิทบอลแล้วเกิดการดูดติดกันแสดงว่าวัตถุชนิดนั้นมีวัตถุตัวมีประจุตัวข้ามก็คือประจุลบนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติเอามาใกล้กันแล้วทำให้พิทบอลผลักออกไปหรือว่าหนีออกไปแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกค่ะหลักการเดียวกับแม่เหล็กเลยเนาะ
1: แล้วอีกแบบนึงคืออะไรคะ
0: นั่นคืออิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: โลหะบาง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำกันด้วย
1: โอเค
0: โอเคเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันเลยนี่เลยค่ะกิจกรรมอิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: และเจ้าลูกโป่งก็กลับมาอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นพระเอกเลยนะคะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์นั่นก็คือ1ขวดโหลหรือว่าขวดพลาสติกก็ได้ค่ะที่มีฝาเป็นฉนวนนะคะ2แผ่นฟลอยด์ค่ะ3ลวดโลหะแล้วก็อุปกรณ์กันไก
1: ต้องตัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเจาะรูที่ฝาก่อนค่ะ
1: เจาะรูตรงกลางเลย
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการขดลวดนะคะให้เป็นตัว L แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพื่อจะเอาไว้ใส่โลหะด้านล่างใส่ลวดเข้าไปในฝาแบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้านบนนะคะเป็นตัวนำด้วยฟลอยด์อีกทีนึง
1: ค่ะแต่อันนี้จะเป็นฟลอยด์ที่แบบว่าเราขยับขยับ
0: ใช่ค่ะให้อยู่ด้านบนแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนี่นะคะเราก็ตัดฟลอยด์นะคะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะจำนวน2ชิ้นนะคะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปในขวดโหลค่ะต่อไปนะคะก็จะให้แพรวนะคะทำให้ลูกโป่งใบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: ถูอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูอีกแล้วค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: จัดไปโอ้โหเชี่ยวชาญ

0: โอเคทำมั่นใจแล้วมาจ่อใกล้
1: ๆตรงนี้
0: โลหะได้เลยอู
1: ้โหผู้ช่วยค่ะทำไมกระดาษฟอยล์ที่มันอยู่ในขวดมันถึงปิวแล้วก็ก้างปีกขนาดนั้นนะคะ
0: เป็นเพราะว่านี่เลยค่ะเจ้าลูกโป่งของแพรวนะคะเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วค่ะเมื่อประจุของลูกโป่งนะคะมาเจอกับเจ้าฟลอยที่อยู่ด้านบนที่เป็นตัวนำก็จะส่งประจุนะคะลงไปด้านล่างทำให้แผ่นฟลอยนะคะมีประจุที่เหมือนกันแล้วก็กางออกค่ะ

0: โอ้โหครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้น้องๆได้ลองประดิษฐ์แล้วก็ใช้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมาทำการทดลองกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเวฟกองเชียร์แล็บซ่า
1: เรามีกองเชียร์ด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้แล็บซ่าของเราดังมากค่ะกองเชียร์เราถึงเยอะขนาดนี
1: ้แต่ว่าทำไมกองเชียร์เราดูหลับไหลจังเลยอะคะครูเช่
0: อ๋อกองเชียร์เราเชียร์เรามาทั้งวันแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปลุกกองเชียร์ให้เป็นเวฟขึ้นมาค่ะพี่แพรว
1: ปลุกโดย
0: พี่แพรวค่ะและลูกโป่งพี่แพรวนั่นเองค่ะ
1: ลูกโป่งอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องถูลูกโป่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วมาดูกันว่าพี่แพรวจะสามารถปลุกกองเชียร์ของเราขึ้นมาได้หรือเปล่า
1: ถูเลยแล้วกันนะคะ
0: ไปเลยค่ะ
1: วันนี้มีหน้าที่ในการถูลูกโป่ง
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถูลูกโป่งแล้ว
1: ใช่แล้วนะคะเอาถูเลยแล้วค่ะครูเช่
0: อ้าวพร้อมแล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงก่อนแล็บซ่าแล็บซ่าขอเสียงแถวหน้าเลยค่ะว้าวเชียร์เราสุดยอดมากเลยนายขอเสียงข้างหลังได้ค่ะโอ้โหแถวหน้า
1: แถวหน้าต้องขึ้นด้วย
0: น้องยังสงสัยนะคะว่ามีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งคลิปค่ะให้ไปลองดูกันค่ะว่าเพื่อนๆน่ะเขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: จะใช้ได
1: ้เอาไอ้ที่ใส่ลูกโป่ง
0: สี่ละเสร็จแล้ว
2: ลงหีดีกว่า
1: เนี่ยได้แล้ว
3: ใส่ยิ้มผมได้แล้ว
1: ติดแล้วได้แล้ว
0: โหร้านจีเลย
4: ขอหน่อยนะ
5: มันดูดไม่ได้นะ
0: อันไหนน่าจะติด
6: ใช่ใช่แฟมน่าจะไม่ได้นะลองแล
0: ้
6: ว
0: ไม่งั้นเดี๋ยวเราลองลูกโป่งบ้างนะ
1: ลองลูกโป่งกันดีกว่า
0: ถู
1: ต้องหัวถูหัว
5: นี่ก็ชี้ขึ้น3เซนประจุบวกกับประจุลบจากผ้ามาทุบๆๆๆปึ๊บน้ำมันก็จะติดแล้วก็ทำได้แล้วมันรู้สึกจะกัดจี้ยังไงไม่รู้
2: ผมร่วงแบบ
5: แหมไม่ติดช่างไม่ติดแต่มันเปียก
0: ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหม
1: เอ้ย
5: นี่ติด
0: ติดเป็นกากบาท
2: ดีไง
0: หนึ่งกากบาท
5: สามสี่ห้า
0: ของพวกนี้ชิ้นไหนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วจะสามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆพวกนี้ได้ของเราคิดว่าแก้วนะนี่ไงเราสามารถดูดผมได้แล้วแม้แต่จะเส้นเดียวนะเมื่อกี้เราเห็นว่าพลาสติกน่าจะดูดผมได้ดีเพราะว่าเมื่อเวลาพลาสติกเกิดความร้อนจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้นะ
1: เราว่าใช้หวีดีกว่านะเพราะตอนนั้นเราเอาหวีผมแล้วก็ไปดูดผมทายแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันต้องดีแน่
5: ที่เราเลือกลูกโป่งเพราะว่ายางเนี่ยนะเวลาแบบเราถูอะไรแบบนี้ไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทำไฟฟ้าสถิตกันไง
0: ฟ้าใสล่ะ
5: เขาเลือกกระดาษเพราะว่าตอนนั้นเขาถูแล้วเพราะว่ามันติดผม
0: พวกเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ที่พวกเราเลือกไว้ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตดูดเศษกระดาษจากจานนี้ไปจานนั้นภายใน1นาทีใครดูดได้เยอะกว่ากันไม่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ1 2 3

0: ยอะเลย
1: แล้วอีกอย่างนึงนะเราคิดว่าลูกโป่งน่ะน่าจะดีกว่าแก้วที่เราเลือกในตอนแรกเพราะว่าแก้วของเราอ่ะลูกทรงมาเป็นลูกทรงกระบอกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเลียวไปมาแบบนี้ได้แต่ว่าลูกโป่งอ่ะเป็นผิวที่ใหญ่หรือว่าแบบมันใหญ่กว่าแล้วเป็นทรงกลมสามารถหมุนเอาลูกโป่งได้เยอะขึ้นด้วย
2: เขาคิดว่ากระดาษอ่ะมันดูดไม่ได้เพราะว่ากระดาษกับกระดาษมันดูดกันไม่ได้อยู่แล้วพอเขามาใช้ลูกโป่งมันเกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่าเขาถูยังไงมันก็โดน
3: เราคิดว่านะไอ้วีที่เราใช้อ่ะหน้ามันไม่ค่อยกว้างมันเลยสามารถดูดเศษกระดาษได้น้อยกว่าลูกโป่งลูกโป่งมันทั้งยืดและหน้ากว้างด้วย
1: เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าสถิตสามารถดูดเศษกระดาษได้โดยการถูแบบนี้แสดงว่าผมกับลูกโป่งต้องเกิดปฏิกิริยากันแน่ๆไปหาคำตอบกันที่โต๊ะการทดลองกันเลยค่ะไปกันเลย
4: ยิ่งถูยิ่งเสียสีก็ยิ่งทำให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตที่มากขึ้นหลักการนี้จะถูกต้องจริงหรือเปล่านะวันนี้เรามาท้าพิสูจน์กันครับ
5: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
4: ดีมากๆเลยเป็นไงบ้างทาย
1: เราพิสูจน์มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
4: จริงหรือเปล่าสดใสร่าเริงแบบนี้เนี่ยพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตได้อะไรกันมาบ้างครับน้องฟ้าใส
2: ลูกโป่งหวีหลอดที่เสียบลูกโป่งแล้วก็สั่นหนังสือท่อ PVC ถูเสร็จแล้วเราก็เอามาอันนี้กับกระดาษแล้วกระดาษมันก็จะติดขึ้นแต่ว่าหนูลองใช้กระดาษมาถูแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้น
4: ก็คืออะไรที่เป็นพลาสติกแล้วก็ยางจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าด้วยการถูกับผ้าไม่เกิดใช่ไหม
2: ค่ะ
4: อ่ะแองจี
2: ้ก็ลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษได้ดีที่สุดค่ะ
4: น้องๆเข้าใจว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดจากวัสดุที่เป็นพลาสติกและก็ยางและก็มีความแห้งและเป็นพื้นผิวเรียบนะคะที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าพลังของไฟฟ้าสถิตจะมีความแรงจริงหรือเปล่าอยากทำการทดลองกันไหมครับ
5: อยาก
4: ถ้างั้นเรามาทำกันเลยครับพี่ต๊อบจะเอาเหรียญเนี่ยนะครับปักลงไปแล้วก็ใช้ก้านไม้ขีดวางไว้บนบริเวณเหรียญ นะครับให้พอดี
2: ค่ะ
4: เสร็จแล้วครับก็จะใช้แก้วพลาสติกครอบไว้บริเวณนี้
1: พี่ต๊อบคะแล้วลูกโป่งที่พี่ต๊อบถือให้เราพวกเราถือเอาไว้เนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรล่ะคะ
4: อยากรู้ใช่ไหมว่าทำอะไร
1: อยากค่ะ
4: เดี๋ยวพี่ต๊อบจะให้น้องๆเนี่ยเอาลูกโป่งถูกับผ้านะครับแล้วมาวนบริเวณรอบๆของแก้วที่มีไม้ขีดไฟวางไว้อยู่บนเหรียญคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
3: ผมว่ามันน่าจะหมุนไปรอบๆตามหมุนตามลูกโป่งไปคร
4: ับคิดว่ามันจะตกหรือไม่ตกครับ
2: ก็ไม่น่าค
4: ่
2: ะ
4: ไม่น่าตกคิดว่ามันคงจะอยู่ข้างบนนั้นได้แล้วทายล่ะ
1: คิดว่าเวลาที่เราเอาไปหมุนไฟตัวไม้ขีดไฟก็จะไปติดกับแก้วแต่ว่าพอเราหมุนลูกโป่งแบบมันก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆค่ะ
4: แต่ไม้ขีดไฟก็คือติดอยู่กับแก้ว
1: ค
4: ่
1: ะ
4: โอเคเอางี้ดีกว่าครับน้องๆทางบ้านอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าอ้าวน้องๆถูกับผ้าได้เลยถูหัวก็ได้ถูผ้าก็ได้ครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง1 2ฮึบวนบริเวณรอบๆอย่างเงี้ยวนรอบๆอย่าให้โดนแก้วฟ้าใสอาจจะยังไม่พอนะครับอ้าวนักรบก่อนดีกว่าอย่าโดนแก้วนะครับอ้าวแองจี้พี่ต๊อบบ้าง
5: อุ้ย
4: 1 2ฮึบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วอะไรเก้าแล้วสิบลองดูครับเป็นไงล่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตกลงมาได้เลย
1: โอ้โหพลังไฟฟ้าสถิตทะลุแก้วค่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตรงกลางหมุนได้
4: ใช่แล้วครับเพราะการถูจะทำให้เกิดความร้อนจนประจุอิเล็กตรอนจากผิวของลูกโป่งหลุดออกมาเมื่อเรา

0: ำลูกโป่งที่มีประจุไปจ่อกับวัสดุธรรมดาที่น้ำหนักเบาอย่างก้านไม้ขีดลูกโป่งก็จะเข้าไปเหนี่ยวอิเล็กตรอนในก้านไม้ขีดทำให้วัตถุทั้งสองมีพลังดึงดูดกันก้านไม้ขีดจึงหมุนตามลูกโป่งได้นั่นเอง
1: พี่

0: ของเราสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตรวมไปถึงได้ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไฟฟ้าสถิตนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบที่อยู่ภายในวัสดุหรือว่าบนพื้นผิวของวัสดุค่ะซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นนะคะจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือการเทประจุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดึงดูดการผลักกันหรือว่าการเกิดประกายไฟนั่นเอง
1: ไฟฟ้าสถิตนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายลายนิ้วมือเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยค่ะ
0: ว้าวหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลแล้วก็ครูเชษลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายเราเอาลูกโป่งไปทำอะไรกันดีคะเนี่ยปาร์ตี้ดีกว่า
2: ไปจัดปาร์ตี้กันดีกว่าไหม
0: ไป
2: โอ้โหนี่พากองเชียร์เราไปด้วยนะ
0: ไปค่ะ
2: ไปเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์มีด้วยกัน2วิธีคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดเพราะใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้จะสามารถขายได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นก็คือการคาดประมาณหรือการคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีตและข้อมูลในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรณ์ยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ย AT คือยอดขายจริงและ AT ลบ N เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังจำนวน N เช่น AT ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร FT จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ FT เท่ากับ AT ลบ1บวก AT ลบ2บวก AT ลบ3หารด้วย N เราก็จะใช้ AT ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม AT ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์ AT ลบ3ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย N N เราใช้ค่าเวลา3เดือน N จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้นยอดขายพยากรณ์เราก็จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT 1ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือยอดขายจริงของเดือนมกราคมแล้วก็นำมาหารด้วย N ซึ่ง N ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าเราใช้ประเภทค่าเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือเราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะ
ก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรเท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็จะคิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90

คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110แล้วก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่ 120.33 ค่ะต่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็จะคิด110บวก120บวก131หารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะได้110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้95บวก110บวก110หารด้วย3เท่ากับยอดพยากรณ์จะได้105เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3จะได้เท่ากับยอดขายพยากรณ์ 88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT1 บวก AT2 บวก AT3 หารด้วย N ตามตัวอย่างนี้นั่นคือยอดขายจริงของเดือนมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะพอดีนะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง wn คูณ at n วงเล็บปิดหารซิกมา w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริง at n เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะW คือน้ำหนักของยอดขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565โดยมียอดขายจริงในปี2564ดังตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลังทั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงของแต่ละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3คือ3 2และ1ตามลำดับค่ะให้นำค่าน้ำหนักทั้ง3มารวมกันแล้วจะได้ตัวหารเท่ากับ6ค่ะหลังจากนำยอดขายจริงของในแต่ละเดือนมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วจึงนำยอดขายที่เกิดขึ้นทั้ง3เดือนมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วนะคะให้หารด้วยค่าน้ำหนักและจะได้ค่าพยากรณ์ของเดือนมกราคมค่ะเรามีตัวอย่างวิธีการทำหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ดูดังตารางนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงเท่ากับ100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3วงเล็บปิดหารซิกมา w เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ w 1เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก w 2เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก w 3เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95
แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50 เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธันวาคมยอดขายจริงเท่ากับ80จะแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ85ของยอดขายพฤศจิกายนบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนตุลาคมบวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย95ยอดขายจริงของเดือนกันยายนหาร6ยอดขายพยากรณ์จะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงต้องใช้

และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกับผมธวุฒิหมวกทอง
1: ดิฉันนางสาวกาญจนาจงพราขุนกุลค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
1: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
0: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19 ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างองค์การนะครับทำให้องค์การต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโครงสร้างองค์การอยู่เสมอเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อไปได้และสามารถพัฒนาพนักงานควบคู่กับองค์การไปได้ด้วยครับในการพัฒนาองค์การนะครับทั้งผู้นำและบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ2ครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการทำงานรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ3ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้1โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

0: ขึ้นครับ2นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลและมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ3ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสำคัญอันดับแรกๆของทุกองค์การครับองค์การที่มีพนักงานที่มีศักยภาพจะช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การได้อย่างก้าวไกลและยั่งยืนครับ4นะครับเป้าหมายและนโยบายสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
1: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการวินิจฉัยองค์การนะคะการวินิจฉัยองค์การเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะการที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาหรือว่าได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือณปัจจุบันนะคะแล้วก็การที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นแบบแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตรวจสอบผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะคะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วยเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะเครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะและก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงาน

0: เป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะการปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการยกระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือเป็นการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีกรณีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ
1: ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะเพราะนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชห่วยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อขายปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เปิดช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะ พนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจแต่ละเจเนเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำให้สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรหรือคนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยนะคะมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทุกปัจจัยที่พูดถึงค่ะเรื่องของโควิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับทุกๆองค์กรนะคะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ข่าวว่ามีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะกล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มากในช่วงของโควิด work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็นใช้ Zoom ไม่เป็นอันนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญ อบรมให้พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ Work from home ได้อันนี้ก็เป็น 3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบอยู่บ้านบ้างมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเอาพนักงานทุกคนมานั่งรวมกันในห้องประชุมแล้วก็อบรมทีเป็นร้อยคนความเสี่ยงมันจะสูงในการติดเชื้อนะคะตอนนี้เราต้องเริ่มพัฒนาเรื่องของ M learning M คือ mobileทำยังไงจะเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M-learning E-learning ระบบการพัฒนาองค์กรผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ physical ไม่ใช่แค่ on-site แต่ว่าต้องสามารถทำแอปพนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะค่ะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไปปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่าน LINE ผ่าน Facebook ความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปต์ของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนวคิดเดียวกันเป็นหลักแต่ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
0: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจSME ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะในฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAFที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบ Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเข็มแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้น

แต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกัน

แสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

Huh?

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การแบ่งปันไฟล์ข้อมูลการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลคือการใช้งานข้อมูลร่วมกันหรือการแบ่งปันการใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้จากศูนย์กลางเพียงที่เดียวขอให้บริการกับ Client User สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่ต้องเก็บไว้ที่เครื่องตัวเองโดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้ดังนี้ 1. การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย Mini USB สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการใช้งานแฟลชไดรฟ์หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์เพื่อทำการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปยังระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์นั่นเองค่ะการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการใช้ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพาการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือ DVD การใช้เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แชร์การส่งผ่านอีเมลการแชร์ผ่าน Google Drive การใช้ FTP หรือที่เรียกว่าไฟล์ Transfer Protocol การส่งผ่านเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าโมบาย

ะเข้าใจความหมายว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ที่จริงยังมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมอีกมากมายซึ่งมีคำใช้เรียกหลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับโมบายมีอะไรบ้างนะ 1. Embedded Device คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีการฝังตัวเป็นเหมือนสมองกลใช้ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 2. PDA Personal Digital Assistant คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายมาใช้ทำงานส่วนตัวโดยทั่วไปจะเรียกว่าปามหรือ Pocket PC 3. ปามไซส์หรือ Handheld หรือ PDA โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะเรียกตามขนาดไซส์ของอุปกรณ์โดยขนาดจะมีขนาดเล็กไม่เกินขนาดของมือถือสามารถพกพาได้อย่างสะดวก 4. สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถทำงานในรูปแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยจะมีระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า operating system เป็นของตนเองโดยสรุปโมบายก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Limited Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กสามารถแสดงตัวหนังสือบนหน้าจอและรองรับ Short Message Service และ Wireless Application Protocol ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือBasic Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางโดยสามารถเข้าเช็คอีเมลเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์เข้าใช้งาน SMS และเว็บเบราว์เซอร์ได้ตัวอย่างเช่น BlackBerry และสมาร์ทโฟน Entrance Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ Stylus มีแอปพลิเคชัน Microsoft Office มีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอินเทอร์เน็ตเช่นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานด้วย Windows Mobile เช่น Pocket PC Mobile Phone หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องการสายโทรศัพท์จึงทำให้สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้โดยโทรศัพท์มือถือจะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐานโดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นได้สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมมีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออกมีแอปพลิเคชันเสริมความสามารถต่างๆมากมายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีทั้งระบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธหรือ Wi-Fiสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOSPALM หรือ Pocket PC PALM จัดเป็น Electronic Organizer ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ PC มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกส่วน Pocket PC ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือที่มีขนาดเล็กประมาณฝ่ามือแต่ถ้าเทียบกับ PALM แล้วจะมีขนาดใกล้เคียงกันและใช้ระบบปฏิบัติการ Windows CE นอกจากนี้ยังสามารถทำงาน Word และ Excel หรือมัลติมีเดียอื่นๆได้แท็บเล็ตคือเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้เพื่อใช้ทดแทนสมุดหรือกระดาษในปัจจุบันแท็บเล็ตถูกพัฒนาความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์มือถือนั้นมักนิยมเรียกชื่อหรือแบ่งเป็นยุคๆโดยแต่ละยุคจะมีอายุเฉลี่ยราว10ปีสามารถแบ่งดังนี้ยุคที่1เริ่มตั้งแต่ยุคแรกระบบยังเป็นระบบอนาล็อกและมีการแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆในยุคนี้เราสามารถใช้งานด้าน Voice ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้งานบริการประเภทอื่นยุค 2G การพัฒนาการส่งคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลมีการดาวน์โหลดลิงโทนวอลเปเปอร์หรือกราฟิกต่างๆแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังคงยุค 2.5G นำเทคโนโลยี GPRS มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่จำกัดให้อยู่ที่ประมาณ40กิโลบิตและพัฒนา SMS ให้เป็น MMS จอภาพขาวดำเป็นจอภาพสีเสียงเรียกเข้าโมโนโทนเป็น Polyphonic ยุค 3G ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายที่เรียกว่า Wireless ให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นเช่นการรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่การใช้บริการวิดีโอคอลหรือคอนเฟอเรนซ์ดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆดูทีวีสตรีมมิ่งต่างๆได้ยุค 4G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณไม่มีการกระตุกสามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้อย่างคมชัดโทรทางไกลข้ามประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอคอลและการประชุมผ่านโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถรองรับระบบโทรศัพท์ Voice over IP Phone ได้ด้วยยุค 5G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่10จิกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณความหน่วงน้อยรองรับการใช้งานในเครือข่ายในปริมาณที่มากกว่า 4G ถึง10เท่าสามารถเลือกชมคอนเทนต์ภาพยนตร์ด้วยความละเอียดที่ระดับ 4K รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IoT ก็สามารถทำได้สะดวกและเสถียรมากขึ้นวิวัฒนาการของซิมการ์ดซิมการ์ดย่อมาจาก Subscribe Indication Module เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กที่บรรจุหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ข้างในเปรียบเสมือนบัตรประชาชนประจำเครื่องโทรศัพท์โดยซิมการ์ดจะแบ่งออกได้ดังนี้สแตนดาร์ดซิมขนาดจะอยู่ที่15x25 มิลลิเมตรไมโครซิมการ์ดจะอยู่ที่15x12 มิลลิเมตรนาโนซิมจะอยู่ที่8.8x12.3 มิลลิเมตรระบบรักษาความปลอดภัยซิมการ์ดสามารถเปิดได้ที่เมนูตั้งค่าพินโดยกรอกรหัสหมายเลข4หลักตามเครือข่ายดังนี้ DTAC รหัส1800 TrueMove รหัส0000และ GSM Advanced รหัส1234โดยมีโอกาสใส่ถูกได้เพียง3ครั้งหากใส่ผิดเกินจะต้องติดต่อศูนย์บริการการบริการการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า SMS Short Message Service เป็นระบบส่งข้อความสั้นๆที่มีความยาวไม่เกิน160ตัวอักษรไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตหากปลายทางไม่มีสัญญาณระบบจะทำการเก็บข้อความไว้จนกว่าปลายทางจะมีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองCloud Computing เป็นการบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกกำลังการเพิ่มมวลผลเลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากบนคลาวด์ที่ใดก็ได้

ประเภทของการบริการระบบคลาวด์บริการระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์มี3รูปแบบดังนี้ Software as a Service หรือ SaaS เป็นการใช้หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่านระบบคลาวด์จากที่ใดก็ได้บริการซอฟต์แวร์แอนด์เดอะเซอร์วิสที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ Gmail, Google Docs หรือ Google Application

บริการ PAAS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆไว้ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดได้เลยจะเตรียมพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และชุดคำสั่งที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้สำหรับต่อยอดจะเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น Google App Engine หรือ Microsoft Azure เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานInfrastructure as a Service IaaS เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายในรูปแบบเสมือนหรือ Virtualization ตัวอย่างเช่นการบริการ Cloud Storage อย่าง Dropbox ซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่ากำลังประมวลผลประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คลาวด์จะช่วยลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ด้านฮาร์ดแวร์และช่วยลดภาระในการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลการรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลคือการศึกษาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วข้อมูลจะต้องมีความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัย 1. ป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาทำลายข้อมูลภายในและระบบโดยรูปแบบต่างๆเช่นการส่งไวรัสเข้าระบบคอมพิวเตอร์การโจรกรรมข้อมูล 2. เพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นระบบควบเข้าใช้งานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 1. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งบ่งบอกว่าผู้ใช้เป็นใครเพื่อเข้าใช้ระบบซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจผู้ใช้จะต้องบอกชื่อและรหัสผ่านซึ่งเป็นชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกที่สมัครรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย2ลักษณะคือ 1. จำนวนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันเป็นรหัสผ่านจะต้องมีความยาวที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษร 2. รหัสผ่านที่ตั้งไม่ควรจะเป็นคำที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นเป็นต้นวัตถุในการตรวจสอบคือวัตถุที่คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้ในการเข้าระบบได้เช่นบัตร ATM คีย์การ์ดเป็นต้นการตรวจสอบทางชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ในลักษณะส่วนบุคคลเป็นรหัสผ่านเช่นอุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมือขนาดฝ่ามือหรือดวงตาเป็นต้น

ภัยคุกคามในระบบอินเทอร์เน็ต 1. Phishing หมายถึงการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้ใช้อาจถูกส่งไปยังเว็บไซต์ปลอมโดยอัตโนมัติหากคลิกลิงก์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ 2. ผู้ใช้ถูกคุกคามด้วยข้อความแจ้งเตือนที่หลอกลวง 3. ผู้ใช้สังเกตได้ว่าบัญชีอีเมลของเพื่อนได้ถูกเจาะข้อมูลเช่นเพื่อนโพสต์ลิงก์แปลกๆ 2. ไวรัสหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ 3. spyware หมายถึงภัยคุกคามที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการณ์หรือดักจับข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ว่าได้ติดตั้งเอาไว้ spyware จะแอบดักข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อพยายามค้นหารหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตการป้องกันภัยคุกคาม 1. การใช้โปรแกรม

ที่ไวรัสเพื่อป้องกันให้ไวรัสที่ไม่รู้จักไม่ให้ทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้โปรแกรมไฟร์วอลล์ในการกำหนดกฎในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเข้าสู่เครือข่ายที่เป็นอันตรายคุณสมบัติไฟร์วอลล์ 1. สามารถเปิดหรือปิดไฟร์วอลได้2. อนุญาตให้โปรแกรมบางอย่างสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ได้ 3. สามารถสกัดกั้นการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้มาตรฐานการเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย 1. WEP การเข้ารหัสในยุคแรกที่มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดาย 2. WPA การเข้ารหัสในยุคถัดมาปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายแต่ยังแข็งแกร่งกว่าแบบ WPE 3. WPA 2การเข้ารหัสที่มีความแข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเพราะมีกลไกการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยผ่านมาตรฐาน AES ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับองค์กรและหน่วยงานรัฐความปลอดภัยในการใช้งานโซเชียลมีเดียผู้ใช้อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังกรณีต่อไปนี้ 1. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในระดับต่ำ 2. การยอมรับคำเชิญจากคนที่คุณไม่รู้จัก 3. การตอบอีเมลที่ขอให้ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยควรมีลักษณะดังนี้1. มีการประกาศด้านรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด 2. เว็บไซต์เป็นร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 3. สังเกต URL ของเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นด้วย https://

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาพบกับฟุกค่ะ
1: แม่นุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชบุรีสตูดิโอซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชบุรีสตูดิโอค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะ

ทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น. ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ท็อปยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผมโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับจะทำมุมรับแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ท็อปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับนี่น้องๆ อย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่น

กันไกลก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าแสงนะครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

อู้หูความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซล่าไซยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับอ่ะน้องไมโล
1: ร้อนมากคร
0: ับ ร้อนมากแต่สู้ไหม
2: สู้
0: แน่ใจนะสู้เต็มที่นะครับอ่ะน้องริว
3: ถึงร้อนมากครับแต่ผมขอสู้ครับ
0: ดีมากๆครับอ่ะน้องเดียครับ
4: ก็ร้อนมากแล้วก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรโอเคอ่ะน้องมิ้ว
5: ร้อนแต่ยังไหวอยู
0: ่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
6: ร้อนแต่ก็ขอสู้ค
0: ่
6: ะ
0: ขอสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆ นิดนึงเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างอ่ะไมโล
7: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมาคร
0: ับเตรียมตัวและเตรียมใจใช่ไหมฮะอ่ะน้องริว
8: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจอะครับ
0: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมครับ
8: ใช่คร
0: ับ ดีมากๆครับอ่ะน้องเดีย
9: ตูไปอ่านในเซอร์เบอร์โซลาร์เซลล์มา
0: อันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับอ่ะน้องมิ้ว
10: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
0: เฮ้ยอันนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับอ่ะน้องใบว่าน
11: กินเยอะๆจะได้มีพลัง
0: กินเยอะๆจะได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วอีกอย่างนึงลองศึกษาเกี่ยวโซล่าเซลล์มาแล้วถามก่อนโซล่าเซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
12: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาท
0: ิ
12: ตย
0: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
13: ไม่รู
0: ้แล้วอยากรู้ไหม
13: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
14: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่าลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องอึ้งเลยก็ได
0: ้และเนี่ยครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่2พัดลมนะครับและอันที่3เป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซล่าเซลล์เข้าใจไหมครับถามน้องๆก่อนน้องๆต่อวงจรกันเป็นไหมวงจรไฟฟ้าเนี่ย
13: เป็นนิดหน่อย
0: เป็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆมากขึ้นนะครับวันนี้พี่ท็อปก็มีผู้ในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี่รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
13: อุ่นใจขึ้น
0: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
13: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
15: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหม
16: เด
15: ี๋
16: ยวใช้ไฟฟ้าต่อ
15: แบตเตอรี
16: ่แล้วก็แผงโซล่าเซลล์กับพัดพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
15: เฮ้ยเราไม่ใช้แบตเตอรี
16: ่
15: เหรอ
16: ใช้ดิ
15: แบตเตอรี่ไว้ที่ซองโอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะทอนเข้าโซล่าเซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
16: งั้นก็เราขอใส่ไฟอันนี้แล้วกัน
15: สายไฟใหญ่ๆจะได้ต่อเข้าง่าย
16: ก็เข้าง่ายมันต้องใช้สายไฟใหญ
15: ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
16: เราก็ใส่ถุงมือ
15: ใส่ถุงมือดีกว่า
16: ใส่ถุงมือ
14: เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซล่าเซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
17: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซล่าเซลล์เพียงแผงเดียวครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
14: ปรากฏว่าที่แผงโซล่าเซลล์ไม่มีที่สำหรับเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลยแล้วจะทำยังไงกันดีครับน้องๆ
1: จะทำสายโซล่าเซลล์
2: อันไหนมันคือคู่ไหน
18: คือโซล่าเซลล์เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ
2: ใช่ค่ะ
18: เราก็จะต้องหาขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบ
2: จะหาด้วย
18: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
2: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลาย
18: พันโซล่าเซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี่
2: แล้วเราค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
18: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปฉาย
17: ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
19: 24 โวลต์แล้วก็1 แอมป์ครับ 1 แอมป์
18: เราจะเห็นสัญลักษณ์บวกที่แบตเตอรี่ใช่ไหม
19: ต้องพันด้วย
18: พันไปเลย
20: ก็ส่วนใหญ่ค่ะพวกผู้หญิงเขาจะประดิษฐ์ของกันแล้วก็พวกผู้ชายเขาจะไปต่อวงจรเพราะว่าเขาต่อกิ่งกว่า
18: อันนี้จากโซล่าเซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
19: 230 โวลต์ 50 แอมป์
14: เมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซล่าเซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
20: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
14: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซล่าเซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
17: พระอาทิตย์นะครับมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซล่าเซลล์มันหันไปคนละด้านกับดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซล่าเซลล์ครับ

0: น้องๆทางบ้านครับและตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับน้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำยังไงนะครับจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสสลับอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับน้องๆมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า48โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าให้ใช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีอะครับ
2: ภารกิจย่อย
3: ภารกิจย่อยสร้างเตาอบแสงอาทิตย์อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปลงไฟฟ้า
4: อ้าวอบกุ้งให้สุก
5: ตอนนี้กุ้งอยู่ในเตาอบอ
6: ่
5: ะ
6: ไอ้ยะ
1: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็ลังกล่องไว้ใส่กุ้ง
7: ก็เอากระดาษลังมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปกระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
2: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับพอพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีทำให้กุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบแต่กุ้งเปลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้อง
8: ๆการนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารสุกได้หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาส

0: ้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
1: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษสีดำแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เป็นเลนส์นูนจากแว่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
2: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไมโลแทน
3: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
4: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟกุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2
2: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์และพลังแสงอาทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม่
1: เอาเสร็จแล้วไหมพี่ท็อปลองดูสิ
5: จะดับไฟไหม
1: มาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทำ
5: ผมครับ
1: ไมโลใช้วิธีไหน
5: เผา
1: ใช่ไหมครับเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ 1 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ท็อปมีตัวช่วยน้องๆนี่มีเครื่องแปรงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะว่าไปใช้ยังไงนะครับ
0: เชื่อหรือไม่โซลาร์เซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาร์เซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชส่วนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การนาซานับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
1: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่แปลงไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ
2: น้องๆไม่รอช้าครับนำสายไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแส

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย้ yeah!
0: ถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
2: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
0: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
3: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
0: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับมาน้องเดียบ้าง
4: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
5: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในบ้าน
0: ดีมากมากเลยครับน้องริว
6: ก็คือว่าได้รู้วิธีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านคร
0: ับ ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถนำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์หน่อยครับ
1: ภารกิจพิชิตแสงร่วมแรงที่โซลาร์เซลล
0: ์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ช

0: ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปนวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: ี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังตื่นเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกันไหมไทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดปวดของเราคืออะไรลืมไปแล้วเหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไป
1: ไป
0: เดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆ นะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
1: เฮ้ย
3: ไป

0: ใหญ่ล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน
2: นี่เลยที่มีอันนี้มาให
1: ้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: 1 2 3
1: ปล่อย

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ย
3: ผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจใช้ก็ได้คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อตัวฮูลฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก

0: ต้องมีแฮนด
1: ์
0: ม
1: ี
0: โครงมีบอร์อีก
1: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
0: ไปกันเลย
1: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่าจักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เน
1: ี่ย
0: นะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้นะครับ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากขนาดกับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายพูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้ว

0: นะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
1: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ

0: าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการโวลวิทของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างค
1: ่ะได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
3: ครับ
4: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้อย่างนี้ครับได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะเล่นลองก็นานแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: อันขวาบันไดขวาข้างหน้า

0: ่คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
3: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: โอ้เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป1 ก้าวครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
3: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
3: ใช่ครับแป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
3: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

0: ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชฟมาเองจ้ะจ้ะ
1: นี่ดูสักการลีลาสะบัดกระทะเคาะเคาะไม่หกเลยเห็นไหมเป็นไงหอมกลิ่นไหม้นี่ไหนดูซิได้หรือยังอ่อนหวานไปนิดนึงนะนี่ใครก็ได้รีบไปเอาน้ำตาลมาสิ
2: ผมไปเองครับหัวหน้าสองปลูกนี้น้ำตาลคืออันไหนล่ะเนี่ย
1: ได้น้ำตาลหรือยังช้าจริงๆเลย
2: หูยเริ่มหล่นแล้วนะเนี่ยอันไหนดีอ่ะอันนี้ละกันน้ำน้ำตาลมาแล้วครับหัวหน้า
1: อ้าวรีบๆจะไหม้หมดแล้วเนี่ยเอามานี่ชุบชุบ
3: อ้ายน่ากินสด
0: ๆเย็นแล้วนะครับหน้าตาดี
1: ถือว่าเป็นบุญปากของพวกนายแล้วนะเนี่ยที่ได้กินอาหารเลิศรสแบบเฮ้ย
2: แหมอร่อยเนี่ย
1: นายพวกแกกล้าดียังไงมาว่าอาหารฉัน
0: เค็มจริงๆนะครับหัวหน้า
1: ใส่น้ำตาล
0: ไปไหน
4: พี่ครับผมขอน้ำได้ไหมครับเมื่อกี้เราไปว่ายน้ำทะเลมาครับโอ้ยเค็มปากมากเลยครับตอนนี
5: ้น้ำหรอ
4: ผมครับ
5: ค่อยกินนะระวังสำลักอ่ะ
4: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่ข้าว
5: ครับ
4: เมื่อกี้เค็มปากมากเลยครับแล้วพี่ข้าวครับพี่ข้าวรู้ไหมว่า

0: ำไมน้ำทะเลเนี่ยครับมันต้องเค็ม
1: ที่น้ำทะเลมันเค็มเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะฝนก็จะไปชะเกลือแล้วก็แร่ธาตุตามที่ต่างๆนะครับให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลรวมกันไปในทะเลนะครับเพราะทะเลจึงเต็มไปด้วยเกลือแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจึงเค็มยังไงล่ะครับ
0: ทะเลมันเค็มเพราะเกลือนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ว่าแต่เกลือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: อ๋อเกลือเนี่ยนะครับเป็นของแข็งใสไม่มีสีนะครับมีลักษณะเป็นผลึกทรงลูกบาศก์นะครับเกิดจากโซเดียมนะครับที่มีประจุบวกมารวมตัวกับธาตุคลอไรด์นะครับที่มีประจุลบนะครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองครับ
0: อ๋อพี่ข้าวครับพี่ข้าวพูดถึงสารประกอบขั้นนี้พี่คะต้องมีอะไรสนุกสนุกเกี่ยวกับเกลือใช่ไหมครับ
1: แน่นอนอยากดูเรื่องเกี่ยวกับเกลือมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นตามพี่ข้าไปดูเลยดีกว่า
0: ไปไปไปไปไป
1: นี่ครับฮีโร่มนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักนำเกลือมาใช้ประโยชน์ตั้งนานแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราหรือไม่ก็ใช้เป็นค่าแรงทหารนะครับยามที่มีศึกสงครามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกลือเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีค่าหายากมากๆเลยนะครับด้วยวิธีการผลิตก็ยากการขนส่งก็ยากครับ
0: บีข้าวครับแล้วเดี๋ยวนี้เกลือยังทำยุ่งยากเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
1: โอ้สมัยนี้นะครับด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้ต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างในประเทศไทยนี่นะครับเราสามารถที่จะแบ่งเกลือตามแหล่งกำเนิดเนี่ยได้2ประเภทครับก็คือเกลือสมุทรแล้วก็เกลือสินเทาครับ
0: อ๋อเกลือสมุทรก็คือเกลือทะเลใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับเกลือสมุทรนะครับก็ทำมาจากน้ำทะเลนั่นเองโดยที่ชาวนาเกลือนะครับจะสูบน้ำทะเลเนี่ยเข้ามาพักไว้ในนานะครับแล้วก็อาศัยลมแล้วก็ความร้อนจากแสงแดดนี่นะครับทำให้น้ำทะเลเนี่ยค่อยๆระเหยไปนะครับจนน้ำทะเลมีความเข้มข้นขึ้นจนตกผลึกออกมาเป็นเกลือที่เราใช้ในการปรุงรสนั่นเองครับ
0: ที่แท้มันก็ต้องติดทะเลถึงจะมีนาเกลือนี่เอง
1: ใช่แล้ว
0: แล้วเกลือสินเทาล่ะครับคือเกลืออะไร
1: เกลือสินเทานะครับคือเกลือที่ได้มาจากดินแล้วก็หินที่อยู่ชั้นใต้ดินนี่แหละครับ
0: โหพี่ข้าวใต้ดินมีเกลือด้วยเหรอครับ
1: มีสิครับเกลือที่อยู่ในชั้นหินใต้ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าเกลือหินนะครับมักจะพบในภาคอีสานของเรานะครับซึ่งก็เกิดจากการที่น้ำทะเลเนี่ยถูกขังอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้เกิดการตกตะกอนอยู่ใต้จากผิวดินเนี่ย100-1,500 เมตรเลยครับ
0: โหเกลืออยู่ใต้ดินขนาดนั้นจะเอาขึ้นมาทำประโยชน์ได้ด้วยเหรอครับ
1: ได้สิครับมีอยู่หลายวิธีเลยนะครับวิธีนะครับเราก็อัดอากาศตามท่อลงไปนะครับเพื่อที่จะไปดันน้ำเกลือนะครับที่อยู่บริเวณเหนือชั้นหินเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มนะครับให้กลายเป็นเกลือครับวิธีที่สองนะครับเขาเรียกว่าวิธีการทำเหมืองละลายแร่นะครับเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะอัดน้ำลงไปยังชั้นเกลือหินที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่ไปละลายเกลือออกมาแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาบนดินนะครับแล้วก็นำไปจัดการต่อจนได้เกลือวิธีสุดท้ายนะครับคือการทำเหมืองใต้ดินคือการที่เราเนี่ยขุดอุโมงค์ลงไปเลยแล้วก็เอาเกลือหินเนี่ยออกมานะครับบดละลายน้ำแล้วก็ต้มจนได้เกลือบริสุทธิ์นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเราได้รู้จักเกลือแล้วก็วิธีการผลิตเกลือกันไปแล้ว
0: โหคนเรานี่เก่งจริงๆเลยครับสามารถคิดค้นวิธีทำทั้งเกลือสมุทรเกลือสินเทาได้เจ๋งสุดๆไปเลยครับ
2: ถึงเวลาคำถามแสนสนุกเรื่องเกลือกันแล้วภาพใดคือการผลิตเกลือสินเทาคำตอบก็คือภาพชั้นหินใต้ดินเพราะเกลือสินเทาเป็นเกลือที่ผลิตจากดินและชั้นหินที่อยู่ใต้ดินจากเกลือหินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลมาต่อกันอีกสักข้อนะอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญทำให้เกลือตกผลิตในนาเกลือคำตอบก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทำนาเกลือเพราะการทำนาเกลือนั้นจะต้องอาศัยทั้งลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนน้ำเกลือมีความเข้มข้นและเกิดการตกผลึกออกมาเป็นเกลือนั่นเอง

0: นี่เราขุดมาใต้ดินลึกถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: ประมาณ 1,000 กว่าเมตรได้ละครับหัวหน้าครับ
0: ดีมากขุดต่อไปสมบัติน้ำค่าต้องอยู่ไม่ไกลแล้วแน่ๆ
2: เราเจออะไรบางอย่างขัดหน้าแล้วครับ
3: โอ้โหนั่นมันอะไร
0: อ้าวฝนระวังระวังหน่อยนะพวกแก
1: สวยจังเลย
0: ล้ำค่านะเนี่ยระวังหน่อยนี่มันต้องเป็นอัญมณีที่ฝังอยู่ใต้ดินแน่ๆเราจะรวยกันแล้วพวกเรา
4: โอ้โหนั่นอะไรกันน่ะ
5: ฮะฮะไหนมีอะไรฮะ
4: นี่เป็นไงล่ะอิ่งกันเลยเด
1: ้นี่อะไรยับระยับช่างจ้าสระเกิน
0: แสดงไงล่ะพวกนายถึงกับอึ้งตาค้างกันเลยเหรอว้าน
5: ี่ไอ้ก้อนผลึกพวกนั้นมันคืออะไรอ่ะรู้หรือเปล่าน่ะ
0: เนี่ยล่ะก็เป็นอัญมณีล้ำค่าที่พวกฉันอุตส่าห์ไปขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะสิอยากได้ไหมล่ะจะแบ่งเศษๆให้ก็ได้นะพอดียังมีอีกเยอะเลยว่ะ
6: ฝนตกแล้ว
0: แหมสงสัยฝนคงตกลงมาดับไฟในตาของคนแถวนี้ละมั้งอะไรเค็มๆ
1: ใช่ใช่เอ๊ะทำไมรสชาติมันคุ้นๆนะฝนเค็มจังแน
0: ่ด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอัญมณีของฉันเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ย
4: เอ้ยอัญมณีของเรากำลังจะละลายหายไปแล้วครับคุณอา
0: เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเค็มๆแบบนี้นี่มันเกลือนี่นะ
5: โถ่นึกว่าอะไรที่แท้ก็เกลือนี่เองอะทำหน้าเค็มปี๋เลยดู
0: เอ้ย

0: ได้รู้แล้วว่าเกลือมาจากไหนแล้วเกลือคืออะไรแต่นอกจากความเค็มของเกลือแล้วเนี่ยเกลือยังทำอะไรเจ๋งๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับยังไข่ไก่ที่อยู่ตรงหน้าฮีโร่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โหใครๆก็รู้เรื่องนี้ครับใส่ปุ๊บก็จมเลยครับนี่ไงฮะเห็นไหมจมจริงๆด้วย
0: จมจริงๆด้วยแต่ฮีโร่รู้เปล่าว่าพี่ข้าเนี่ยสามารถทำให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมาได้ด้วยเกลือนะครับ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่า
1: ไปกันเลย
0: มาครับเดี๋ยวฮีโร่นะเติมเกลือลงไปในน้ำเลยคนให้ละลายโอเค
1: เย้ได้แล้ว
0: ตอนนี้ถ้าละลายแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวฮีโร่ใส่ไข่ลงไปในน้ำเลย
1: โอ้ไข่ลอยขึ้นมาได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองเทียบกับโหลนี้ดูนะครับ
1: อันนี้จมลงไปตรงก้นเลยคร
0: ับ ใช่ไหมเห็นชัดเลยเนาะแต่พี่ข้าว่าเนี้ยมันยังง่ายไปนะครับเดี๋ยวพี่ข้าจะทำให้ไข่เนี่ยลอยอยู่กลางโหลเลยแหละ
1: ฮะทำได้ไหมครับ
0: ได้สิไปลองทำกันเลยไหม
1: ได้เลยครับ
2: เตรียมกลวยที่ต่อกับสายยางเอาไว้แบบนี้ใส่ลงไปในโหลใบที่มีไข่จมอยู่จากนั้นค่อยๆเติมน้ำเกลือลงไป
1: ไข่ลอยอยู่กลางโหลได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับเจ๋งไหมล่ะเกลือเนี่ย
2: เมื่อเราใส่ไข่ลงในน้ำเปล่าไข่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมลงแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำเกลือจะเพิ่มความหนาแน่นให้น้ำเปล่ามากขึ้นจนมากกว่าไข่แล้วเกิดเป็นแรงพยุงที่สามารถยกไข่ให้ลอยขึ้นส่วนไข่ที่ลอยอยู่กลางโหลแก้วได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเติมน้ำเกลือลงไปในน้ำน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าจะไหลลงไปที่ก้นโหลแล้วดันน้ำเปล่าและไข่ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าให้ลอยขึ้นเราจึงเห็นว่าไข่ลอยอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นของน้ำเกลือและน้ำเปล่าได้นั่นเองครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูความน่าทึ่งของเกลือกันต่อดีกว่าครับด้วยสิ่งนี้เชื่อป่ะเดี๋ยวพี่ข้าจะเปลี่ยนน้ำขวดนี้นะครับให้กลายเป็นน้ำที่เย็นเจี๊ยบภายในพริบตาเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากแช่น้ำลงไปในกะละมังที่เราใส่น้ำแข็งเอาไว้แช่ให้มิดขวดเลยนะครับโรยเกลือลงไปที่น้ำแข็งให้ทั่วเลยแช่ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกัน
0: ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวฮีโร่ดูอะไรนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: 1 2 3
1: หูยวุ้นเนี่ยครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแข็งเป๊กเลย
0: เย็นเจี๊ยบได้ในพริบตาเลยล่ะครับไหนๆเกลือก็ทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปทำไอศกรีมกันเลยดีกว่า
1: โหพี่ข้าวฮีโร่อยากกินไอศกรีมฝีมือตัวเองนานแล้ว
0: เอาเลยแม่งั้นจับไปเลยครับลุยเลย
1: ไปเลย
0: เดี๋ยวเรามาผสมเนื้อไอศกรีมกันก่อนนะครับฮีโร
1: ่ได้เลยครับ
2: ใส่นมสดกับนมข้นหวานแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมลงไปผสมคนจนเนื้อครีมเข้ากันจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปในถุงซิปล็อกใบใหญ่อีกใบเอาถุงที่มีเนื้อครีมใส่ลงไป
0: โอเคเดี๋ยวต่อไปฮีโร่นะครับโรยเกลือนี้ไปในถุงใบใหญ่นะครับเอาล่ะต่อไปฮีโร่นะครับปิดปากถุงแล้วก็เขย่าได้เลยครับใช่แล้วครับเป็นยังไงล่ะครับทำไอศกรีมง่ายๆด้วยเกลือ
2: เกลือทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้เพราะว่าเกลือจะดูดความร้อนจากน้ำแข็งจนทำให้น้ำแข็งที่เย็นอยู่แล้วเย็นขึ้นไปอีกจนอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วทำให้น้ำที่แช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นถึงจุดเยือกแข็งไปด้วยแต่ยังไม่เป็นน้ำแข็งแต่เมื่อเกิดแรงกระแทกจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีเกล็ดน้ำแข็งเกิดขึ้นน้ำ จึงเริ่มจับตัวกันเป็นน้ำแข็งได้เช่นเดียวกับน้ำแข็งใส่เกลือจนเกิดความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี้เองที่สามารถแช่แข็งเนื้อครีมจนกลายเป็นไอศกรีมได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกเกี่ยวกับเกลือกันแล้วฉันคือใครฉันอยู่ในจังหวัดที่ติดกับทะเลฉันต้องใช้ที่กว้างและมีแสงแดดฉันเป็นที่สำหรับผลิตเกลือสมุทรใช่แล้วฉันคือนาเกลือนั่นเองฉันเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตเกลือสมุทรจึงจำเป็นต้องอยู่ติดกับทะเลการทำนาเกลือจะปล่อยน้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่แล้วตากโดยอาศัยลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนเกิดความเข้มข้นมากขึ้นแล้วตกผลึกเป็นเกลือที่เรานำไปใช้อุปโภคบริโภคยังไงล่ะแล้วถ้าข้อนี้ล่ะจะทายถูกกันไหมฉันคือใครฉันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินฉันเกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลพบฉันได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถูกต้องฉันก็คือเกลือหินนั่นเองฉันเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลจนกลายเป็นชั้นของเกลือหินที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินตั้งแต่100เมตรจนถึง 1,500 เมตรโดยเกลือหินนี้เป็นแร่สำคัญในการผลิตเกลือสินเทาในประเทศไทยจะพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ
1: เจ็บร้อนในจังเลย
0: เอาพี่ข้ามาแล้วไหนเจ็บร้อนในปากใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยครับน้ำเกลือช่วยได
1: ้น้ำเกลือช่วยได้จริงๆเหรอครับ
0: ได้สิครับเพราะว่าน้ำเกลือนี่นะครับจะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับพอปริมาณแบคทีเรียน้อยลงเนี่ยก็จะลดอาการติดเชื้อนะครับก็ทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปบ้วนปากในห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
0: ไปเลย
1: ไปก่อนนะครับ
0: เป็นไงบ้างครับฮีโร
1: ่กูเค็มสิครับแต่ถ้าเค็มแบบนี้มีประโยชน์ด้วยแล้วเอาโอเคครับ
0: ถึงเกลือจะเค็มเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุมากมายเลยที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับที่จะช่วยทั้งควบคุมให้ความดันโลหิตเนี่ยไม่สูงแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลน้ำในร่างกายของเราด้วยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับพี่โลเคยได้ยินอีกอย่างนึงมาครับเกลือไอโอดีนครับ มันคืออะไรอะครับ
0: ไอโอดีนนี่แหละครับเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างมากเลยนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันโรคคอพอกครับแล้วก็ยังจำเป็นในการสร้างไทรอยฮอร์โมนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็การทำงานของเซลล์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อครับ
1: พี่ข้าวครับเขาบอกว่ากินเค็มอะครับมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้ากินมากไปอะครับมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับของเค็มๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในเกลือนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยยังอยู่ในอาหารชนิดอื่นอีกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสผงฟูซุปก้อนก็มีนะครับแล้วถ้าเรากินโซเดียมเนี่ยปริมาณมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้เราจะไม่กินเค็มเยอะไปนะครับ
0: ดีมากแล้วล่ะครับจริงๆแล้วความเค็มของเกลือเนี่ยก็ไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับใช้ในการถนอมอาหารได้ด้วยอย่างเราสามารถนำเกลือมาหมักดองผักผลไม้ไข่หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียได้ด้วย
1: พูดถึงการถนอมอาหารแล้วครับเกลือสามารถทำไปเป็นเครื่องปรุงรสอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วอะไรแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้เกลือยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากจะทำเกลือแล้วเนี่ยยังทำโซดาไฟทำคลอรีนได้ด้วยนอกจากนี้อุตสาหกรรมเสริมความงามนะครับก็ยังนำเกลือเนี่ยมาใช้ในการบำรุงผิวด้วยล่ะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเปิดรูขุมขนก็จะทำให้วิตามินเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: เรียกได้ว่าเกลือเนี่ยครับสามารถทำอะไรได้มากกว่าความเค็มจริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับ
4: เอามาช่วยกันขนเกลือเข้ามาหน่อยนะพวกเรานี่ได้เยอะแล้ว
5: เจ็ดแปดเก้าสิบกระสอบดีมาก
6: ทีนี้เราก็มีเสบียงไว้กินตลอดทั้งปีแล้วนะดีจัง
7: ว่าแต่ทำไมอาหารที่ดองเกลือไว้ถึงอยู่ได้นานล่ะ
5: พราะว่าเกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
7: เกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
8: อร่อย
5: เกลือทำให้ไม่เน่าเสียได้อย่างนั้นหร
9: อพวกนายได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยเน่าจริงๆเลย
5: นั่งสิถึงว่าได้กลิ่นอยู่คนเดียว
8: เฮ้ยละหรือว่าน
10: ั่นฮะลาลาลาลาลาลาลา
9: ไอพวกเราจับหัวเน่าไว้เร็วกำลังจะเน่าแล้วน่ะกินแรง
10: เฮ้ยอะไรอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย
9: เฮ้ยแรงจริง
10: เฮ้ยทำอะไรกัน
5: ได้ต้องกำลังเน่านี่แน่เลยครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
9: ของ
5: ขนาดนี้พวกผมไม่ยอมรับรีบเอาหัวหน้าไปดองเนื้อแล้ว
9: ไปเถอะไปเถอะ
10: แค่ไม่ได้อาบน้ำปล่อย
9: ไปดองเลยไปดองเกลืออะไรแบบนี้เลย

0: อย่าทุกข์เขาอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
0: ไฟเป็นอะไรอ่ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
1: ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันและวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายใน

จุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นเลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ทานได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหาร

ทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรายังสนุกอยู่กับสวนน้ำมาใช่ไหมเนี่ยเราที่เราไปสวนน้ำกันเป็นไงสนุกไหม
1: สนุก
0: สนุกกันแล้วอาจารย์ขอทบทวนความจำกันก่อนจำได้ไหมว่าฟิสิกส์คืออะไร
1: การเรียนรู้ธรรมชาติ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้องๆความจำดีกันมากๆเลย
0: เพราะฉะนั้นเรายังจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเรากันต่อโอเคเนาะแล้วเราสัญญากันไว้คราวที่แล้วว่าเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของการทำงานของปืนฉีดน้ำกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดลองกันเพิ่มเติมเพื่อจะมาทำความเข้าใจเรื่องของแรงดันกันอีก
2: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าปืนฉีดน้ำทำงานอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เรื่องแรงดันกันก่อนว่าเกี่ยวข้องกับปืนฉีดน้ำยังไง
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันก่อนเนาะคราวนี้ด้วยความที่ปืนฉีดน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำก็มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวการทดลองวันนี้จะมีทั้งแรงดันอากาศและแรงดันน้ำนั้นอาจารย์มีน้ำอยู่ในอ่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้น้ำเนี่ยบรรจุลงไปในแก้วทั้งสองเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะอันนี้อาจารย์จะบรรจุน้ำลงไปในแก้วสองใบนี้เนาะโอเคแล้วอาจารย์ก็ยกมันขึ้นที่มีน้ำอยู่ทั้งแก้วบนและแก้วล่างเดี๋ยวอาจารย์จะยกมันออกมาเลย
3: โอ้โหเต็มแก้ว
0: เต็มแก้วเลยคราวนี
2: ้เริ่มต้นการทดลองแรกน้องเฮราก็ลุ้นหน้าดูเลย
0: พอได้เอาล่ะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้จะเห็นได้ว่าแน่นอนถ้าเกิดเราขยับแก้วน้ำมันต้องไหลพุ่งออกมาแน่ๆโอเคนะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะขยับแก้วบนนิดเดียวนิดเดียวให้มันเห็นให้เห็นน้ำนิดนึงก็ได้ให้น้ำมันเผยมานิดหน่อย
2: แก๊งตัวจิ๋วงงกันใหญ่เลยว่าอาจารย์จะทำอย่างไรแหมอาจารย์ขยับแก้วแต่ละครั้งเด็กๆลุ้นกันหน้าดูเลย
0: พออาจารย์ขยับเผยออกมานิดนึงแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ขยับแก้วเห็นเนาะหรืออาจารย์ยกแก้วขึ้นหรือตบแก้วนี่แน่นอนน้ำมันต้องไหลพรวดออกมาแน่ๆพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์อยากจะเอาน้ำให้ออกมาจากด้านบนของแก้วเนี่ยอาจารย์ทำยังไงได้บ้าง
2: มาแล้วครับคำถามแรกถ้าต้องการเอาน้ำออกจากแก้วด้านบนโดยไม่สัมผัสแก้วเลยจะทำอย่างไรแก๊งตัวจิ๋วเจอคำถามเข้าไปถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วจะทำอย่างไรนะ
4: หนูรู้ค่ะ
0: ว่าไงจ๊ะ
4: โดยที่ไม่จับแก้วใช่ไหม
0: ไม่จับแก้ว
4: จับหนู
0: ไม่จับหนูด้วยอันนั้นขี้โกงนิดๆนะจ๊ะเห็นป่ะอ่ะไหนมีใครมีไอเดียยังไงบ้าง
4: ลองใช้ไม้จิ้มฟันขยับค่อยๆขยับ
0: ไม้จิ้มฟันขยับก็ยังถือว่าแตกอยู่ดี
3: แก้วโอ้ผมคิดออกแล้วเป่าให้แก้วมันหลุด
0: ก็ไม่ดีอันนั้นก็ถือว่าขี้โกงถ้าเราไปยุ่งกับแก้วมันแน่นอนน้ำมันต้องไหลออกมาแน่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาศัยแรงดันอากาศช่วย
2: ฮะแรงดันอากาศจะช่วยได้ยังไงล่ะเนี่ย
0: โดยเราจะมีอุปกรณ์ให้ทุกคนทดลองกันอีกแล้วก็คือหลอด
2: อ้าวหลอดดูน้ำอีกแล้ววันนี้อาจารย์จะเอาหลอดดูน้ำมาทำอะไรไปดูกันเลย
0: วิธีการก็คือให้เป่าเบาๆพอนะเป่าเบาๆไม่ต้องเป่าจนแก้วมันกระจายนะเป่าเบาๆไปยังบริเวณที่เราเห็นน้ำมันเผยออกมานิดนึงเบาๆนะหญิงหยางลองเริ่มเป่าเบาๆดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ประเดิมการทดลองแรกด้วยน้องพิงหยางเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องพิงหยางเป่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
0: เป่าบริเวณที่มีน้ำ
4: ตรงนี้เลย
0: เออนะดีมากอ่ะเห็นอะไรไหม
3: เห็นฟองมันพุ่งขึ้นมา
0: ถามว่าฟองพุ่งขึ้นมาแสดงว่าอะไร
4: ก็จะมี
0: แ
4: รงดัน
0: แสดงว่าน้ำมันต้องออกมาได้
3: ผมเห็นว่าพอผมเป่าเสร็จแล้วมันดูลดไปจากเมื่อกี้
0: เฮียลองสิเป่าเบาๆนะเป
4: ่า
0: เบ
4: า
0: ๆได้เลยครับเบาๆพอไปบริเวณที่มันโดนน้ำหน่อยซานต้าลองสิ
4: เอ้ยออกแล้ว
0: เห็นไหมโอ้ระวังแก้วลองเบาๆเบาๆ
3: เดี๋ยวขอต่อ
0: เบา
2: ๆเอ้าเป่าแสแรงเลยนะน้องเฮร่าอย่างนี้น้องผิงหยางก็อดสิครับ
0: ไม่ได้ออกแรงเยอะเลยใช่ไหมไม่ได้ออกแรง
2: เอ้าน้องผิงหยางทำอะไรอ่ะการทดลองมันจบไปแล้วนะแหมสนุกเลยสิท่า
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำก็คือสังเกตเราไม่ได้ไปยุ่งกับแก้วด้านบนเลย แต่เราใช้แค่หลอดเป่าให้อากาศมันเกิดการเคลื่อนที่เท่านั้นเอง
4: แก้วมันก็จะตก
0: ใช่แล้วมันก็ตกของมันเองเนาะ
2: จากการทดลองนี้เราได้เห็นว่าน้ำไม่สามารถไหลออกมาได้เพราะว่ามีแรงดันอากาศข้างนอกเนี่ยดันไว้อยู่แต่พอเอาหลอดมาเป่าบริเวณปากแก้วทำให้แรงดันอากาศบริเวณนั้นต่ำลงจนน้ำสามารถไหลออกมาได้ในที่สุดยังมีอีกหนึ่งการทดลองคราวนี้อาจารย์จะพาแก๊งตัวจิ๋วไปลุยกันข้างนอกจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พัทยาแล้วเอ๊อาจารย์สัญญากับพวกเราใช่ไหมว่าอาจารย์จะพาพวกเราไปดูฟลายบอร์ดที่พัทยากัน
5: ใช่ค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์ยังมีกิจกรรมให้เราทำกันอีกนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นอาจารย์ขอแนะนำผู้ช่วยอาจารย์ครับขอต้อนรับพี่เคนครับโอ้โหพี่เคนสวัสดีครับพี่เคน
6: ครับสวัสดีครับ
0: พี่เคนครับแนะนำตัวให้กับน้องๆครับนิดนึงครับผม
7: ชื่อพี่เคนครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ครับผม
0: โอเค
7: มีกิจกรรมทดลองอะไรพี่เคนจัดให้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแต่เอ๊ะพวกเราจำได้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์กันอยู
5: ่
0: โอ้โหเยี่ยมยอดใช่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งแรงดันน้ำและแรงดันอากาศถ้างั้นเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่า
2: มาถึงการทดลองที่2คราวนี้มีอุปกรณ์มากมายให้แก๊งตัวจิ๋วได้สนุกกัน
0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่อาจารย์พยายามจะแสดงให้เห็นว่าแรงดันอากาศนี่มันช่วยเป็นดันในเจ้าน้ำอะไรพวกนี้ได้ยังไงโดยอุปกรณ์เนี่ยหาง่ายมากเลยอันนี้น้องๆที่บ้านก็สามารถไปทำได้เช่นเดียวกันประกอบไปด้วยขวดน้ำเปล่าเลยแล้วก็เจาะรูไว้สักเล็กน้อยเพื่อจะได้เดี๋ยวเราจะเอาหลอดดูดน้ำเนี่ยมาใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับนี่นะโอเคนะนี่ไปลองทำที่บ้านได้แล้วแล้วเราก็จะมีน้ำอันนี้น้ำสีน้ำอะไรก็ได้นะครับมีกระบะนิดนึงเอาไว้รองนะครับแล้วก็มีลูกโป่งแน่นอนแล้วก็มีดินน้ำมันเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกันทดลองดูอาจารย์จะเทน้ำใส่ลงไปในนี้นะ
3: ใส่แล้วก็ดูด
0: ดูไม่ดูแล้วอันนี้คำถามของอาจารย์ก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราทำยังไงก็ได้ให้น้ำในขวดนี้ไหลออกมาข้างนอกโดยไม่จับขวดจ้ะส่วนดินน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาอุดเพื่อไม่ให้มันมีรอยเท่านั้นเอง
2: เราจะทำยังไงให้น้ำในขวดไหลออกมาข้างนอกโดยที่ห้ามจับขวดดูจากสีหน้าน้องๆแล้วงงกันใหญ่เลย
0: ไหนลองใช้หลักเรื่องของแรงดันอากาศ
3: จะทำเหมือนกับตอนที่เราเรียนรู้เรื่องแรงดันอากาศที่อาจารย์สอนนะครับ
0: ครับผม
3: ทำแบบนั้นแล้วเราก็เป่าเข้าไปให้ลูกโป่งมันมาแทนที่ลงน้ำแล้วน้ำก็ไหลออกมา
2: เก่งมากน้องพิงหยางอธิบายได้ใกล้เคียงมากเลย
0: เราจะใช้ลูกโป่งนี่แหละเป่าไปก่อนเอาลูกโป่งนี่แหละมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วให้แรงดันอากาศที่อยู่ภายในนี่แหละช่วยดันให้น้ำมันไหลออกมา
3: อย่างนั้นก็ได้
0: เดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่ามันจะต้องลูกใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนมันถึงจะดันน้ำไปได้เนาะให้พวกเราทุกคนเป่าลูกโป่งให้ขนาดไม่เท่ากันโอเคไหม
4: ไม
0: ่
4: มีลูกโป่ง
0: เดี๋ยวดูอย่างพี่เคนนี่ถือว่าลูกใหญ่ไหมเนี่ย
2: โถพี่เคนตัวใหญ่ซะเปล่าเป่าลูกโป่งได้แค่นี้เองเหรอน้องซานต้าไม่ยอมแพ้เป่าลูกโป่งซะใหญ่เชียว
0: อันนี้ของพี่ซานต้าปล่อยแล้วนะ
3: ครับเฮ้ยเ
0: ฮ้ยอันน่า
4: สุดยอดมันเป็นแรงดันอากาศจากในนี้ใช่ไหมที่ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
3: ม
0: ันไปดันให้น้ำเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดได้
4: หมดแน่นอน
0: หมดไหม
4: หมด
0: คิดว่าหมดไหมนี่แหละคือแรงดันอากาศที่มาจากความดันในลูกโป่งนี่แหละมาช่วยดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลไปตามหลอดได
2: ้มาถึงลูกโป่งของน้องเฮราคราวนี้เราจะเติมน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมมาดูกันลูกโป่งของน้องเฮราจะทำให้น้ำไหลออกมาหมดหรือไม
4: ่เฮ้ยได้ได้แล้ว
0: ได้ไหม
4: เฮ้ยว้าล่ะเฮ้ยน้ำไหลออกเยอะเลย
0: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด
3: ผมว่ามันน่าจะไหลออกมาหมดนะคะ
0: หมดไหมหมดไหม
3: เพราะว่าลมในลูกโป่งยังไม่หมด
0: อ๋อถูกต้องเลยอาจารย์
3: มันยังเยอะอยู่เลย
0: กำลังจะถามเลยว่าจะสังเกตได้ว่าลูกโป่งยังโป่งอยู่เลยเพราะฉะนั้
3: น
0: น้ำมีเท่าไหร่เนี่ยออกมาหมดแน่ๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่มันยังมีความดันอยู่ในลูกโป่งเนาะมันก็ยังกดให้น้ำไหลออกมาอยู่เรื่อยๆโอเคไหม
4: ลูกโป่งคงใหญ่มากใหญ่จนน้ำไหลออกมาหมดเลยลูกโป่งใหญ่ช่วยในการดันน้ำออกมาเยอะๆค่ะขนาดลูกโป่งยังไม่แฟบอะค่ะมันหมดแล้วอะค่ะ
2: คราวนี้มาลองลูกโป่งเล็กๆของน้องพิงยากันบ้างดูสิว่าจะมีแรงดันสักแค่ไหน
0: ถ้าเราจะใช้ลูกแค่นี้เลยคิดว่าน้ำจะออกไหม
4: ออกนิดเดียว
0: ออกนิดเดียวลองดูเลยมา
4: หมดไหมหมดไหม
0: มีช่วยบีบเล็กน้อย
4: บีบ
0: ได
4: ้เลยทำไมบีบเอาขึ้นมาหน่อยแล้วค่อยบีบ
3: หมดลมแล้ว
0: หมดลม
3: น่าเสียใจก็ลูกโป่งของผมมันก็ผมไม่อยากจะบอกเลยมันแบบเล็กกระจิ๋วหรือก็คือถึงแม้ลูกโป่งของผมมันจะลูกเล็กนะครับแต่ว่าในลูกโป่งมันก็ยังมีอากาศอยู่แล้วมันก็ทำให้มันมีแรงดันอากาศดันน้ำออกไปได้ครับแต่ว่าจะดันได้น้อยหน่อยคร
0: ับ คนสังเกตอะไรเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทำการทดลองมาในครั้งที่แล้วก็คือทันทีที่ลูกโป่งเนี่ยมันแฟบหมดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าความดันในลูกโป่งกับความดันข้างนอกมันเท่ากันแล้วน้ำมันก็เลยหยุดไหลแต่ถ้าเกิดเรายังคงเอาดันลูกโป่งให้เข้าไปข้างในอีกมันก็จะไปทำให้ความดันในนี้เพิ่มขึ้นได้อีกรอบนึงน้ำก็ไหลต่อไปแต่ทุกคนเริ่มเห็นหรือยังว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการระหว่างความดันอากาศและก็ความสามารถในการดันของไหลอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่แหละปืนฉีดน้ำก็ทำลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองเข้าใจนะและจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ลูกโป่งเราแค่นี้น้ำก็ออกมาลูกโป่งเล็กน้ำก็ยังออกและคิดดูในปืนฉีดน้ำเราโหเราอัดอากาศเข้าไปมันก็ต้องยิ่งวิ่งออกมาได้เป็นลำน้ำนั่นเองโอเคไหม
2: ทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในลูกโป่งทำให้ความดันอากาศภายในลูกโป่งสูงกว่าความดันอากาศภายนอกพอเราเอาลูกโป่งไปครอบบริเวณปากขวดทำให้ความดันภายในขวดสูงกว่าความดันอากาศบริเวณปลายหลอดด้านนอกด้วยความแตกต่างกันของความดันอากาศภายในขวดและภายนอกขวดมันก็จะดันให้น้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดนั่นเองทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในปืนฉีดน้ำจะทำให้แรงดันอากาศในปืนฉีดน้ำเนี่ยสูงกว่าแรงดันบรรยากาศข้างนอกทันทีที่เราเหนี่ยวไกปืนจะเป็นการเปิดท่อน้ำทำให้แรงดันอากาศภายในปืนฉีดน้ำที่สูงกว่าแรงดันอากาศข้างนอกดันน้ำพุ่งออกมานั่นเองเมื่อเราทำการทดลองนี้เสร็จแล้วก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วอาจารย์สัญญาไว้ว่าเราจะพาไปดู
3: ฟลายบอร์ด
0: งั้นเราไปดูฟลายบอร์ดกัน

0: อนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฟลายบอร์ดพัทยาวันนี้เรามีเอริกครับยินดีต้อนรับเอริกหน่อย
1: สวัสดีครับ
0: Hello, welcome. All right, and can you tell us a little bit about the flyboard?
2: Yeah, of course. It was invented about 5 years ago by Frank Zapata, French guy, and now it's became really, really popular, and it's already 4 years competitions, world competition, and many people like it, so many people come to try new experience, and it feels really cool.
0: พวกเราคิดว่า flyboard เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์อะไรบ้าง
3: เอ๊มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะ
4: การดันให้ต
0: ั
4: วข
0: ึ้
4: น
0: การตัวขึ้นนะมีอะไรอีกที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง
5: ดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปให้มันขึ้นไปเลย
0: ปล่อยให้มันดูดน้ำลงมาให้มันขึ้นไปเลยอ๋อดีมากฟังดูงงๆแต่โอเค
6: ผมคิดเหมือนพิงยางคร
0: ับ โอเคYeri, can you tell us a little bit about how it works, the flyboard?
2: Yeah, its principle is really simple. If you know how it works a jet ski, so basically engine it suck water on the front and push on the back, it make it move. So we connect the hose on the back to the, where's the wind propeller.
0: Okay.
2: So basically now we push all of the water through the hose to the board.
0: Oh.
2: And basically under pressure of water, you fly because all of the water come to the board and you can fly.
0: How do you feel when you are on the flyboard?
2: It's really difficult to explain. It feels nothing like else, you know. Mm-hmm. You need to try by yourself, but it feels really, really awesome. Believe me, especially when you go like 5 or 10 meters high.
0: Okay. And nothing underneath you, right?
2: Yeah, okay. Sure.
0: พวกเราอยากเล่นกันไหม
7: Yeah!
0: อยากเล่นมาก Young children like this play on the flyboard?
2: Young children can play, but usually it's like 12 years up.
0: Okay.
2: For you, need a little bit grow, a little bit more. Unfortunately, we don't have such small boots. But it depends how...Big children is someone like 12, 13, 14 years.
0: Okay.
2: Depend how tall you are. But if some kids want to play, we can take it on hands and fly with them. Is there one too?
0: Okay. เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นกันเลยไปไหม
7: ไป
0: ลุย

0: ใช่เขาบอกว่าปกติเจ็ตสกีเนี่ยน้ำเข้าข้างหน้าแล้วก็พ่นออกข้างหลังคราวนี้เขาก็ท่อไปดูดเอาเก็บน้ำข้างหลังนั่นอะเอาไปออกตรงนู้นแทน
1: โอ้ดิมาแล้ว
2: ถือกล้อง
1: โ
3: อ้ยอดเลย
2: อยากให้สูงกว่านั้นอะ
1: นี่แล้วพอเขาเร่งเครื่องเขา

0: จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
1: โอ้โค้งได้ด้วย
2: ทำไมดูทรงตัวง่ายเลย
0: โอ้แต่เขาบอกว่ามันไม่ยากเลยอ่ะ
3: พ่อแบบตื่นเต้นมากครับผมชอบดูไฟบอร์ดครับบอกว่ามันเพลินดีครับบอกว่าบินขึ้นผมอยากบินได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นครับ
1: หนูอยากให้สูงกว่านั้นอีกอะค่ะ
0: โอ้โหนี่ก็ประมาณ5เมตรแล้วนะ
1: โอ้สูงมากดูบางทีสูงเกินไปเชือกขาน
0: ั่นน่ะสิโ
1: อ้วันนี้ผมชอบไฟบอร์ดครับเพราะว่าถ้าผมโตไปผมคิดว่าผมอยากเล่นที่สุดครับประทับใจที่ว่าเขาฝึกเขาแบบว่าอยากเล่นอะไรพูดไม่ถูกครับ
4: น้องเฮราจะชอบมากแต่รอช้าทำไมไปลองเล่นเลย

0: ู่ดีๆก็ขึ้นลงเหมือนลอยกลางอากาศ
1: เราบอกให้เฮล่ามองข้างล่างอ่ะทำไมไม่มองอ่ะ
0: ลืม
1: โธ่
0: เย็นมากหนูก็ให้ลงก็ลงให้ลงก็ลง
1: อย่าว่าถ้ามองข้างล่างมันจะเพิ่มความน่ากลัว
0: พอลงน้ำปุ๊บแล้วพอขาเอียงปุ๊บอยู่ดีๆน้ำก็พุ่งใส่ขาแล้วมันก็บูขึ้น
2: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แก๊งตัวจิ๋วได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
0: ฟอยบอร์ดมันสนุกมากเลยค่ะและตอนที่หนูโดนอุ้มมันเสียวๆนิดนึงอะค่ะรู้สึกอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเฉยเลยเขาไม่บอกอะไรหนูเลยอะชอบค่ะอยากเล่นเอง
3: ตอนที่ผมเห็นเขาเล่นในเนี้ยฟอยบอร์ดนะฮะเวลาเขาจะขึ้นไปเขาต้องใช้เจ็ตสกีดันน้ำขึ้นไปแล้วมันจะมีแรงดันอากาศไปอยู่ด้วยพอดันน้ำขึ้นไปมันน้ำมันก็จะทำให้ตัวคนลอยได้อะ
1: ตอนฟอยบอร์ดก็เห็นเขาเล่นแบบว่าเท่มากเลยครับใช้หลักการพวกแรงดันอากาศแรงดันน้ำอะครับแล้วก็ดันน้ำขึ้นไปแล้วปล่อยน้ำออกมาทำให้ไฟบอร์ดมันบินได้ครับ
4: ทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของความดันและแรงดันเนาะและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสร้างความดันเยอะๆได้มันก็จะสามารถนำไปสร้างแรงดันและไปดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้โอเคเนาะจะเห็นว่าหลักการทำงานของปืนฉีดน้ำก็เช่นเดียวกันเลยเห็นไหมนั่นแปลว่าเวลาจะยิงปืนฉีดน้ำเราต้องทำยังไงนะ
0: ปั๊มลม
4: นั้นตอนนี้เรารู้ยังว่าเราปั๊มไปเพื่อสร้าง
0: แรงดันอากาศ
4: หรือความดันอากาศนั่นเองโอเคเนาะแล้วพอทันทีเรากด
0: มันก็พุ่ง
4: เราก็ปล่อยให้เจ้าแรงดันนั้นไปดันให้น้ำพุ่งออกมาเป็นลำนั่นเองเหมือนกับการทดลองที่เราทำกันเลยโอเคเนาะนั้นหวังว่าพวกเราทุกคนได้จะได้เข้าใจเรื่องการทำงานของปืนฉีดน้ำมากขึ้นแล้วเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ำก็ตามแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายกับรายการ
0: เทคสโล
4: ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
1: ไฟเป็นอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แตงตีโฟโอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เรื่องสักท่าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Emtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล สิริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงร
4: ู
2: ้ไหมรู้เนาะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
2: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
4: มอดเยอะกว่าข้าว
2: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
4: ก็
2: เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
4: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
2: ครับ
4: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
2: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช
2: ้โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
4: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
2: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
4: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
2: คล้ายๆกันไหม
4: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
2: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
4: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
2: ครับผม
4: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีนึงที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
2: ้
4: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
2: ้ครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไง
4: อ๋อโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
2: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
4: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
2: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
4: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
2: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
4: ใช่แล้วค่ะ
2: เพราะยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
4: ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จ้างใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
2: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
1: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
2: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
2: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
2: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
2: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
1: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
2: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
2: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
2: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
2: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
2: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
2: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
2: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบปลูกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
2: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น ป็นสเต็ปไปว่าเอออีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
2: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้ร้านพาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
2: ดูครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะเราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแม่งเป็นตอนงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: มอดที่เดินอยู่อ๋อมันจะตายเลย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่ามอดพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้ไ
0: ข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยคลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่ต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นม
1: า
0: เพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอด

0: และแมลงไงครับ
1: อ๋อ
0: มันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ด
1: อ๋อ
0: ด้าน
1: ไม่
0: ใน
1: เมล็ดเลย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
0: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูป

0: ครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
1: ์
0: ข้าวกล้องนะคร
1: ับ
0: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
0: ขอบ
1: คุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันอีกครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้น

0: แน่ๆเลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมัน

0: อคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ทั่วใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
0: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
0: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
1: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
1: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หัก

0: ่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำบาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ว้าวสุดยอดเลยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแทะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะ
ใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ไปย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญา

0: ใส่น้ำขังใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
1: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่าง

รมสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆพร้อมที่จะมาเรียนรู้เรื่องกลอนอีก1ชั่วโมงหรือไม่พร้อมไหมพร้อมแล้วและกลอนที่เราจะเรียนคือกลอนประเภทใดลูกกลอน4ชั่วโมงที่2วันนั้นง่ายๆจุดประสงค์ของเราวันนี้คุณครูมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าการลากเส้นสัมผัสบังคับเด็กๆต้องลากเส้นสัมผัสบังคับเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเชื่อว่าง่ายอยู่แล้วเป็นการทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับกลอน4อีก1ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนอื่นคุณครูมีคำถามมาถามทั้งหมด 3-4 ข้อประมาณนี้ถามว่า1กลอน4 1บทมีกี่บาทบีมยกมือก่อนเชิญจ้าเด็กๆปลายทางตอบนะลูกกลอน4ของเรา1บทเนี่ยมีกี่บาท1บทมีกี่บาท
1: 2บาทค่ะ
0: ถ้าถูกต้องให้ปรบมือแน่นอนนั่งลงลุกถูกต้องมี2บาทต่อมากลอน4 1บาทมีกี่วรรคกล้าเชิญจ้า1บาทมีกี่วรรค
1: 2วรรคครับ
0: ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปรบมือแน่นอนลูกเด็กๆไปทางได้ไหมกลอน4 1บทมี2บาท1บาทมี2วรรค1วรรคมีกี่คำตอบพร้อมกันว่ากี่คำ4คำ4คำและแน่นอนทำไมเราต้องรู้จักลักษณะบังคับของกลอน4ทำไมเราต้องรู้ว่าคำไหนสัมผัสกับคำไหนทำไมต้องมีกี่คำกี่คำทำไมต้องคล้องจองกันเพราะว่าอะไรกันล่ะ
1: เราไม่รู้เราจะแต่งไม่ได้ครับ
0: แต่งไม่ได้แน่นอนปรบมือให้กับกล้าจ้าแน่นอนถ้าเราไม่รู้จะแต่งไม่ได้แล้วก็การรู้สัมผัสคล้องจองการกำหนดคำต่างๆเนี่ยจะทำให้เราทำไมลูกแต่งได้อย่างไพเราะมากยิ่งขึ้นดังนั้นมาทบทวนเรื่องของกลอน4กันก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่านอย่างรวดเร็วและว่องไว1 2 3

หนึ่งบทมี2บาท1บาทมี2วรรควรรคละกี่คำ4คำตามแผนผังต่อไปนี้ถ้าตามแผนผังนี้เด็กๆเห็นมันมีกี่บทลูกมี2บทอ่ะเด็กๆจะรู้แล้ว2บทนี้มันก็จะมีสัมผัสบังคับใน1บทตรงนี้มีอยู่กี่วรรคนะ4วรรคใน4วรรคแล้วมีกี่บาท2บาทนี่ใครเส้นนี้ใช่ไหมนี่บาทที่1แล้วก็บาทที่2แน่นอนสัมผัสคล้องจองกันแบบนี้และลักษณะของมันเป็นอย่างไรการสัมผัสอ่านทบทวนปลายทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงการสัมผัสบังคับของกลอน4ข้อที่1 1 2 3

0: นะเด็กๆดูภาพแล้วเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจนะครับอ่ะต่อมา2
1: 2คันสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสของตรงกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
0: เห็นชัดไหมหัวใจของวรรคที่2คือสีเหลืองๆสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ด้านล่างต่อมา
1: 3คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสของตรงกับคำที่1หรือ2ของวรรคที่4
0: เห็นไหมลูกเห็นภาพชัดเจนต่อไปลูกข้อที่4ลูก
1: 4คำสุดท้ายของวรรคที่4ของบทที่1สัมผัสของตรงกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไป
0: ครูบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่4แสดงว่าคำสุดท้ายของวรรคที่4ของบทต่างๆจะต้องสัมผัสกับความสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปจะมีกี่บทก็แล้วแต่หนูก็ต้องดูในวรรคที่เท่าไหร่ลูกวรรคที่4ของบทก่อนหน้านั้นว่าสมบัติคล้องจองไหมกับวรรคที่2นะครับมาดูรูปร่างเต็มๆแบบนี้เราก็เข้าใจแล้วเพราะว่าเราได้ลองลงมือขีดเขียนแผนผังไปแล้วนะครับว่าเส้นลักษณะลากเส้นบังคับสมบัติบังคับอยู่ตรงไหนแต่คุณครูถามว่าเส้นที่เป็นเส้นประละลูกเนี่ย1 2 1 2แบบนี้หมายความว่าเราต้องคล้องจองทั้ง2คํานี้เลยหรือไม่ไม่ใช่ที่คุณครูทำไว้ให้ดูแสดงว่าอะไรคล้องจองกับคำใดคำหนึ่งก็ได้แบบนี้เป็นต้นคือจะไม่คำที่หนึ่งก็คำที่สองแบบนี้นะครับแต่อะไรที่มีอันเดียวก็ต้องลงบังคับสัมผัสให้กับให้มันตรงกันนะครับต่อมานี่คือบทที่คุณครูได้แต่งขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ดังนั้นวันนี้อ่านทบทวนของ10คนแรกแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วย10คนที่เหลือนะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นใครวันนี้ปลายทางและต้นทางอ่านพร้อมกันก่อนกลอนสีที่คุณครูแต่งเกี่ยวกับห้องป.3ต้นทาง1 2 3

0: ิดนึงลูกต้นทางปลายทางให้หยุดนิดนึงแป๊บนึงลูก
1: คำว่าครั้งกับคำว่าเรียนสังเกตดีๆลูกคำว่าเรียนมันมีคำที่ใช้รอเรือกับคำว่าครั้งเป็นคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้แท้ออกเสียงให้ชัดด้วยตั้งแต่ครูกันแล้วมาครูกันขอเล่าก็จะดูว่าจะแก้ตัวได้ไหมสุดท้ายได้แค่จุดเดียวคือคำว่าสักหน่อยที่สอนไว้แต่ที่เหลือลืมรอเรือกับคำควบกล้ำหมดเลยอ่ะเอาใหม่ออกเสียงคำควบกล้ำให้ชัดตั้งสติดูคำดีๆลูกเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะปลายทางและต้นทางเอา1 2 3

0: 餐了。
1: 对。

ไฟการเรียน

0: ือใครแบมแบมอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: เจ้าหนูแบมแบมยิ้มแย้มแจ่มใสฟ้าคอยห่วงใยใครใครเอ็นดู
0: วันนี้แบมแบมของเราขาดเรียนนะป่วยไม่สบายก็ไม่เป็นไรขอตัวแทนเพื่อน1คนเชฟยกมือแล้วมาหาคำคล้องจองมาเขียนเลยลูกมาขีดหน้าห้องเหมือนชั่วโมงที่ผ่านมาจ้าแบมแบมกับคำว่าอะไรลูกเราช่วยกันตอบแย่แบมกับอะไรแบมกับแย้มใจกับใสแล้วก็ใสกับอะไรต่อลูกใหญ่ใหญ่กับใครปรบมือให้เชฟลูกคุณครูจำผิดครูเบลอคราวที่แล้วครูขีดให้แต่ให้อธิบายใช่ไหมเชฟไปนั่งที่ปรบมือให้เชฟแล้วก็ขอคนอธิบาย1คนเอากล้าเชิญคำว่าอะไรก่อนลูก
2: แบมกับแย้มครับ
0: แบมกับแย้มคำที่เท่าไหร่เนี่ยพูดซิที่คุณครูสอนคำสุดท้ายของ
2: คำสุดท้ายของวรรคที่1ของจองกับคำที่2ของวรรคที่2ครับ
0: ต่อไปลูก
2: วรรคที่คำสุดท้ายของวรรคที่4ของบทที่1ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่2ครับ
0: จ้าต่อมา
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ครับ
0: จ้าลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำที่1ของวรรคที่4ครับ
0: ปรบมือให้กล้าจ้านี่พิธีการอธิบายนะต่อมาลูก1 2 3อธิบายให้ฟังหน่อยสบายคล้องจองกับคำไหนบ้าง
3: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่1ของวรรคที่2ค่ะ
0: ค่ะคนอื่นฟังไว้นะจะได้พูดถูก
3: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2คล้องจองกับวรรคที่2ของบทที่3ค่ะ

0: คำไหนล่ะลูกเอาใหม่เหนึ่งสองสาม
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สอง
0: อีกหนึ่งครั้งจ้าจะเย็นๆวรรคที่เท่าไหร่วรรคที่สี่หนึ่งสองสาม
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่บทที่สองของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองบทที่สามค่ะ
0: คนที่เป็นพายกระซิบห้ามกระซิบนะทำให้เพื่อนงงรู้ว่าเพื่อนทำได้ต่อไปลูก
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามค่ะ
0: ต่อไป
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามของจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่
0: คือคำว่าอะไรลูก
1: คำว่าดู
0: ดูของจองกับคำว่า
1: หนู
0: หนูและ
1: ครู
0: ปรบมือให้ลูกปัดจ้าเรียบร้อยอ่านหน้านี้อีกหนึ่งรอบตั้งแต่คำว่าเชฟหนึ่งสองสาม
2: เชฟกระชับ
0: กว่านี้

าต่อจากลูกปัดลูกหนึ่งสองสาม

0: กว้างยังไม่พูดจีบยิ้มกว้างคือเป็นคนที่ทำไมลูกเป็นคนที่ยิ้มกว้างคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนที่ทำไมยิ้มกว้างอารมณ์ดีมีความสุขตลอดเวลานั่นเองอ่ะพูดจีบจับไมค์เลยจ้าลูกมาอธิบายคุณครูหน่อยทำไปคล้องจองกันบ้างชั่วโมงที่ผ่านมาพูดจีบได้มาเรียนไหมไม่ได้มาเพื่อนในกลุ่มช่วยได้นะของพูดจีบอ้าวช่วยเพื่อนอธิบาย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่หนึ่งของวรรคที่สอง
0: จ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่บทที่หนึ่ง
0: จ้า
1: คล้องจองกับคำสุดท้ายวรรคที่สองของบทที่สอง
0: ค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทที่สองจ้ะต่อมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: จ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่
0: จ้าปรบมือให้กับพุทธจีบจ้าคือคำว่าข้างนะต่อมาอ่านเองเก่งจัง1 2 3

0: จับไมค์จ้าพูดเก่งตาโตจริงไหมตาโตจริงไหมลูกจริงตาโตจ้ะอ่ะเชิญอธิบายลูกวรรคนี้ขอร้องสวดกันอย่างไร
1: คำสุดท้ายของวรรคที่ของวรรคสุดท้ายของบทที่หนึ่ง
0: เอาใหม่ลูกจะเย็นๆคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร
1: ่คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งบทที่หนึ่งคล้องจองกับ
0: บทที่เท่าไหร่ลูกเราไม่ต้องเอาบทแล้วเราผ่านบทหนึ่งบทสองมาแล้วถึงบทสามเราเริ่มจากวรรคที่หนึ่งได้เลยลูกคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสคล้องจองกับคำที่เท่าไหร่ของวรรคที่สองอธิบาย

0: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2ของบทที่1
1: ไม่มีบทแล้วลูกไม่มีบทแล้วจำได้ไหมว่าถ้าคุณครูขึ้นหน้านี้ใหม่แสดงว่าเราจะนับบทที่1เป็นบทแรกแสดงว่าญาญ่าไม่เข้าใจ1บทมีอยู่กี่วรรคลูกตอบครูกันคนอื่นไม่ต้องช่วยนะ1บทมีกี่วรรค
0: 4ค่ะ
1: 4วรรคใช่ไหมอ่ะ1วรรค2วรรค3วรรค4วรรคอันนี้1บทต่อมาพอมา4วรรคด้านล่างก็เป็นบทที่เท่าไหร
0: ่1ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ลูกบทที่1อยู่ด้านบนนี่คือ1หน้า1หน้าแบบนี้บทที่1อันนี้บทที
0: ่2
1: แล้วก็บทที
0: ่3
1: 3คุณครูบอกแล้วว่าเพื่อไม่ให้อะไรลูกเด็กๆงงใช่ไหมเด็กๆจะได้ไม่งงเด็กๆก็แค่ทำอย่างไรเด็กๆก็แค่ไม่ต้องนับบทตอนที่เราขีดวรรคแรกก็บอกได้เลยว่าคำสั่งของวรรคที่1สัมผัสกับย่าย่าเชิญอธิบายลูก
0: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2ของบทที่1
1: ยาย่าน่าจะงงยาย่าน่าจะสับสนยาย่าตั้งใจใหม่อธิบายอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าที่ผ่านมา
2: ไม่ต้องบท
1: ยาย่าไม่เข้าใจคำว่าบทใช่ไหมเพื่อนๆช่วยหน่อยลูกแบบนี้มีกี่บทมาแล้วหน้านี้มี3บทแล้วคุณครูให้นับใหม่คือ1 2 3เริ่มต้นใหม่เป็น3บทคราวนี้ยาย่าไม่ต้องบอกแล้วลูกว่าวรรคนี้นะบทนี้จะสัมพันธ์กับวรรคที่2ของบทอะไรบอกแค่ชื่อวรรคก็พอแล้วกับคำเอาใหม่1 2 3
0: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2
1: ถูกต้องคราวนี้ครูถามต่อเพื่อนห้ามบอกเด็ดขาดนะถ้ารักเพื่อนต้องห้ามบอกเพื่อนครูถามยาย่าต่อทำไมคำว่าย่ากับคำว่าหาถึงคล้องจองกันได้
0: มีสระอาเหมือนกันค่ะ
1: ไม่ใช่คำว่ามีใช้คำว่าอะไรลูกประสมอาใหม่1 2 3
0: ประสมสระอาเหมือนกัน
1: ประสมเสียงสระอาเหมือนกันถูกต้องต่อมาอย่างไรต
0: ่อคำสุดท้ายของวรรคที่2
1: ยังไงต่อเอาที่หนูเข้าใจ
0: คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
1: หนูข้ามสัมผัสระหว่างบทไปลูกเอาสัมผัสระหว่างบทก่อนอันนี้คือถูกต้องคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ใช้ได้แต่เอาสัมผัสระหว่างบทด้วย
0: คำสุดท้ายของของ
1: วรรคที่
0: ของวรรคที่4คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2
1: ของบทที่เท่าไหร่
0: ของบทที่3
1: ปรบมือให้เพื่อนให้กำลังใจครึ่งทางต่อมายังไงต่อลูก
0: คำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
1: คือคำว่าอะไร
0: โตค่ะ
1: โตคล้องจองกับอะไรนะโยต่อมาสุดท้าย
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำสุดท้ายคำที่2คำสุดท้ายของ

0: ถ้าคำสุดท้ายคือคำว่าใครนะโตกับใครไม่ได้คำที่เท่าไหร่ลูก
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3ของจองกับคำที่2บทที่
0: อย่าบทเมื่อกี้เอาลูก

0: ของวรรคที่สามของจองกับคำสุดคำที่สองของวรรคที่สอง
1: ของวรรคที่เท่าไหร
0: ่ของวรรคที่สี
1: ่วรรคที่สี่ปรบมือให้กำลังใจยายท่านบ้างมีท่านว่าอย่างไรอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามเหนื่อยหรือเหนื่อยน่าสะกด1 2 3นอเอื้อยอเหนื่อยอ่ะสะกดเอง1 2 3
2: นอเอื้อยอเหนื่อย
1: ใครรู้บ้างว่าเหนื่อยนี้แปลว่าอะไรฮะเหนื่อยๆคือช้าลงทำอะไรช้าๆเรื่อยๆใช่ไหมตามสไตล์ของเจ้าหญิงเมทันเป็นลักษณะพิเศษของเจ้าหญิงใช่ไหมจ๊ะต่ออ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสาม
2: เมทันนั่งเหนื่อย
1: เพราะเหตุผลที่เมทัลนั่งเหนื่อยเพราะว่าอะไรเพื่อนเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนและเพื่อนก็ไม่สดใสเลยก็เลยเหนื่อยใจกับเพื่อนๆใช่มั้ยเมทัลไม่ใช่เมทัลเชิญจับไมค์จ้าอ้าวดูซิสัมผัสคล้องจองอย่างไรปลายทางช่วยกันลูก
0: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สองค่ะ
1: ต่อไปเลยลูก
0: คำว่าคำที่สองของวรรคที่สองคล้องจองกับคำที่สามของวรรคที่สองค่ะ
1: คำที่สองคล้องจองกับคำที่เท่าไหร่นะคำที่2ของวรรคที่2คล้องจองกับคำที่3ของวรรคที่2ปรบมือให้เมทันเดี๋ยวจะบอกเพราะว่าอะไรแบบนี้เราจะเรียกว่าสัมผัสในซึ่งต้องใช้วาทศิลป์หรือความสามารถของผู้แต่งในการแต่งถ้ามีสัมผัสในเนี่ยเมื่อยกับเหนื่อยมันเป็นคำคล้องจองกันได้ไหมได้แต่แบบนี้มันอยู่ในวรรคเดียวกันใช่ไหมเราจะเรียกว่าสัมผัสในคือมันอยู่ในวรรคแต่ถ้าสัมผัสนอกก็คือมันจะอยู่นอกวรรคนั้นเด็กๆชั้นป.3 ไม่ต้องเอาสัมผัสในหรอกลูกแต่เมทัลกำลังบอกว่าแบบนี้มันก็สัมผัสกันได้แต่ขอให้รู้ไว้ว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้แต่งเราเด็กๆยังไม่ต้องแต่งสัมผัสในทุกวรรคก็ได้เรามีหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่ความสามารถแต่ให้รู้ไว้ว่ามันสัมผัสกันไหมสัมผัสแต่มันยังไม่ใช่สัมผัสที่เป็นสัมผัสบังคับลูกบังคับคือสัมผัสระหว่างบทตอนนี้ไปต่อ
0: คำที่3ของวรรคที่2สัมผัสกับคำที่1ของวรรคที่3
1: เมทัลลืมอะไรสัมผัสระหว่างบทเมทัลดูดีๆลูกระหว่างบท
0: คำที่3ของบทที
1: ่แต่เย็นๆลูกคำที่เท่าไหร
0: ่คำที่3ของ
1: เพื่อนๆอย่างนี้ให้เมทัลคิดเอง
0: คำสุดท้ายของ
1: วรรคที่เท่าไหร
0: ่สองค่ะ
1: ไม่ใช่ลูก
0: คำสุดท้ายของวรรคที่คำสุดท้ายของวรรคที่สามค่ะ
1: วรรคที่สามอยู่นี่ครูต้องการสัมผัสระหว่างบทลูกระหว่างบท
0: คำสุดท้ายของบทที่สาม
1: ก็ได้ใช่ไหมบทที่สาม
0: สัมผัสกับคำสุดท้ายของบทที่สี่ค่ะ
1: บทที่สี่ของบทที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ถ้าคำสุดท้ายของบทที่สี่คือคำว่าเรียนเลยนะต้องวรรคที่เท่าไหร
0: ่วรรคที่สองคำสุดท้ายค่ะ
1: เอาใหม่หนูเรียบเรียงใหม่คำสุดท้ายของวรรคที่สี่
0: คำสุดท้ายของวรรคที่สามสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองค่ะ
1: คำสุดท้ายของวรรคที
0: ่คำสุดท้ายของวรรคที่สองค่ะ
1: สัมผัสของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร
0: ่วรรคที่

0: 3ค่ะ
1: หนูลืมสัมผัสอะไรระหว่างบทครูต้องการสัมผัสระหว่างบทปัญหาเดียวกับยาย่าตอนนี้อ้าวช่วยคิดลูกอันนี้บทที่เท่าไหร่ตรงนี้บทที่3คำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่ตอนนี้ที่ขีดเส้นใต้ไว้แล้วที่หนูตอบครูมา
0: คำสุดท้ายของวรรคที่4
1: สัมผัสคล้องจองกับ
0: คำสุดท้ายของวรรคที่2ค่ะ
1: ของบทที
0: ่4ค่ะ
1: ปรบมือให้เมทันให้กำลังใจต่อมาไปต่อเมทัน
0: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะ
1: ห้ามกระซิบบอกเพื่อนจ้าต่อมาสุดท้าย
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ค่ะ
1: ปรบมือให้เมทันเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแบบนี้งั้นเมทันต้องตั้งใจฟังอย่านั่งอะไรนั่งเหนื่อยใช่ไหมนี่เหตุผลต่อมาอ่านเองเก่งจังหน้านี้1 2 3
2: ต่อมา
1: เสียงดังฟังชัด

0: ต่อมาบทนี้ไปต่อลูกคนนี้คือใครอ้าว1 2 3อ่านอีกเก่งจังหนูเชิญหนูอายเขินอายจริงไหมอ่ะตอบหาสัมผัสบังคับลูก1 2 3
1: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2
0: ต่อมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่1คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองบทที่สอง
0: ปรบมือให้อายจ้าคล้องดีมากต่อมาอาย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามค่ะ
0: และสุดท้ายลูก
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำที่หนึ่งของวรรคที่สี่ค่ะ
0: ปรบมือให้อายจ้ายอดเยี่ยมนะครับต่อมาเป็นอย่างไรต่ออ่านต่อเป็นชื่อของไอติม1 2 3
2: ไอติมมาดิ
0: เสียงดังฟังชัด
2: ไม่ยินกับใครเป็นคนสดใสมีไมตรีจิต
0: ทำไมอ่านไปขับไปไอติมเชิญ
3: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สองค่ะ
0: จ้าต่อไป
3: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ในบทที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองค่ะคำสุดท้ายของบทคำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับ
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3คือคำนี้นะลูกคำว่าจิตนะคำสุดท้าย
3: คำสุดท้ายของวรรคที่2
0: จ้า
3: คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2วรรคที่3ค่ะ
0: ค่ะต่อมาสุดท้าย
3: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้อง

0: จองกับคำที่2ของวรรคที่4ค่ะ
1: จ้าคำว่าไมใช่ไหมคำว่าไมตรีต่อมาใครต่อเป็นชื่อของอันดา1 2 3อันนี้เก่งจัง
2: อันดาตาวะ

0: วดาตาหวานจริงไหมปิ๊งปิ๊ง
1: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งของจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: ค่ะต่อมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่บทที่สาม
0: จ้า
1: ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองบทที่สี่
0: ปรบมือให้ดาจ้าต่อมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: จ้าเดี๋ยวครูจะวนไปถามย่าย่ากับพุทธกันซ้ำนะต่อ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามของจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่
0: เรียบร้อยอ่านเองเก่งจังหน้านี้อีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสามเมท่านเมท่าน
2: เพราะเมื่อเหนื่อยใจเพื่อนไม่สดใสไม่ตั้งใจเรียนกระชับหนู

0: ต่อมาก็คือจ้าโอ้อ้าวหนึ่งสองสามอ่านให้เก่งจังจ้า
1: โอ้มาแล้ว
0: เสียงดังข้างชัด
1: เสียงแมวเรียนรู้
0: ใช่ไหมเออ
1: ดังทุกแห่งหน
0: เมืองมนต์โดนใจอ่านจ้าโอ้จับไม้ทำไมถึงเป็นเสียงแมวเวียนวนเธอรู้ไหมเพราะว่าทำไมจ้าโอ้ทำเสียงแมวแล้วก็ชอบแมวนั่นเองอ่ะจ้าโอ้จริงไหมเนี่ยจริงไหมคะตอบเสร็จไหมจริงไหมคะ
2: จริงค
0: ่
2: ะ
0: แสดงว่าครูแต่งถูกนะอ่ะเชิญจ้ะจ้าโอ
2: ้สุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: ต่อมา
2: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สอง
0: ของบทที่
2: ของบทที่สอง
0: จ้า
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสคล้องจองกับคำที่คำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: จ้าต่อมา
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สามสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สี
0: ่ปรบมือให้จ้าโอจ้าต่อมาเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพีชจ้าอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสาม
3: ครูถามลูกพีชพีชเขียนอะไรพีชตอบเร็วไวตั้งใจนั่งเรียนพีชจ้า
0: ไม่เพราะพีชนี่ชอบวาดรูปใช่ไหมหรือว่าขีดเขียนอะไรไม่ใช่ค่ะตั้งใจเรียนอยู่ข้างครูเชิญจ้า
4: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสคำกับคำที่หนึ่งของวรรคที่สอง
0: จ้า
4: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ของบทที่หนึ่งบทที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สอง
0: จ้าตอบดังๆกว่านี้ลูกถ้ากระซิบกว่านี้เราต้องมีผีออกมากว่านี้อ่ะลูกเอาชัดๆต่อไป
4: คำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: จ้า
4: คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่2ของวรรคที่4
0: ปรบมือให้พีชจ้าอ้าวอ่านเองเก่งจังหน้านี้เสียงดังฟังชัดก่อนทำไปงานง่ายๆนะพร้อมต้องทำไปทาง1 2 3อันดา
1: สวัสด
0: ิ์ปิ๊งปิ๊งจ้าแสดงว่าห้องนี้คุณครูเดาได้นะเดาได้ก่อนจากการทำงานหน้าห้องครูคิดว่านักเรียนชายห้องนี้แม่นลักษณะบังคับมากกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเหลืออีก10คนมาช่วยแก้ตัวให้กับทีมหญิงนะจ๊ะว่าจะได้ไหมแต่ผู้ชายนี่เขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกคนเลยนะครั้งที่แล้วชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้ผู้หญิงก็มีญาญ่าที่ต้องอ่านเพิ่มเติมให้เยอะๆนะแล้วก็เมทันรวมถึงลูกพีทด้วยนะจ๊ะบางคำที่ยังไม่แม่นนะแล้วก็แน่นอนทำได้ไหมวันนี้ใบงานที่11ก็คือให้ลากเส้นสัมผัสบังคับกลอนสีง่ายๆจากบทที่มีชื่อว่าทำดีอย่าหวั่นไหวแต่มีค่อนข้าง2หน้า3หน้าหน่อยใช่ไหมลูกเด็กๆก็ทำได้ง่ายๆใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เปิดชุดกิจกรรมหน้า255แล้วก็ลองขีดเส้นสัมผัสได้เลยครับ

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้ใครที่ยังทำไม่เสร็จไม่ต้องตกใจลูกเวลาของเรามีเหลือตอนใช้เวลาว่างอีกเยอะแยะมากมายช่วงพักกลางวันก็ได้แต่รู้ไหมว่าทั้งหมดนี้ถ้าเราทำบทแรกได้บทต่อๆไปก็จะทำได้เพราะลักษณะบังคับมันทำไมลูกมันเหมือนเดิมหรือคล้ายๆกันแบบนี้ไปเรื่อยๆวันนี้หันมาหน้ากระดานก่อนปรบมือ5ครั้งมีเสียงด้วยปรบมือ5ครั้งมีคนยังไม่ปรบมือก็คือแตงกวาใช่ไหมจ๊ะหันหน้ามาที่หน้ากระดานตอนนี้คุณครูฝากเทคนิคนิดนึงเวลาที่เราขีดเส้นให้ใช้ไม้บรรทัดขีดให้ตรงแล้วก็คุณครูจะขอย้ำว่าที่คุณครูขีดให้ดูเป็นตัวอย่างนั้นคุณครูขีดเป็นพยางค์บางครั้งเพราะต้องการให้เด็กๆรู้จักสัมผัสที่มันตรงกันแต่ถ้าจะขีดลงไปในงานลองฝึกขีดแบบเป็นคำดูเช่นเด็กๆบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่1คือคำว่าอะไรลูกมีใช่ไหมสัมผัสคล้องจองกับคำที่เท่าไหร่ลูกเด็กๆจะบอกว่าเป็นคำที่2จริงๆคำว่าถีไม่ใช่คำแต่คำนี้คือคำว่าเศรษฐีให้ขีดเป็นคำแบบนี้แต่พยางค์ที่มันสัมผัสกันคือคำว่าถีนั่นเองนะครับแบบนี้เป็นข้อสังเกตด้วยที่คุณครูขีดให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งหมดนั้นคุณครูขีดแค่เฉพาะเสียงที่มันลงสัมผัสกันจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับเหมือนกันคำว่าพ่อไม้คำนี้คำว่าไม้ก็เป็นหนึ่งคำสัมผัสกับคำว่าอะไรชายใช่ไหมชายคำนี้เห็นไหมต่อมาคำว่าชายสัมผัสกับคำว่าอะไรสายและคำว่าใยสัมผัสกับคำว่าใจแบบนี้ก็ขีดคำว่าห่วงใยก็ได้หรือหัวใจก็ได้แบบนี้เป็นต้นแล้วก็กลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยทั้งใบงานนะครับแล้วก็ต้องเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไปมีใบความรู้อะไรก็คือกลับไปอ่านเรื่องกลอน4เพราะชั่วโมงถัดไปได้แต่งแน่นอนนะครับลูกๆที่น่ารักทั้งหลายเราจะได้แต่งกลอน4เกี่ยวกับตัวของเราเองโดยว่าฉันชื่อจุดๆๆให้ได้4พยางค์ใครมีชื่อ2พยางค์ยกมือขึ้นสัตแตมมิลินอิคคิวสเนลก็ฉันชื่ออิคคิวฉันชื่อมิลินฉันชื่อแต่ถ้ามีแค่พยางค์เดียวเช่นหนูปินอย่างเงี้ยจะแต่งยังไงให้ได้2พยางค์ฉันชื่ออะไรดีปินปินโตก็ฝากการบ้านเด็กๆที่มีชื่อพยางค์เดียวไปเพิ่มพยางค์ในชื่อของเรามาจากปินเป็นปินโตจากไอซ์เป็นอะไรดีลูกจากไอซ์เป็นอะไรดีลูกฮะให้เจ้าตัวคิดแบบนี้จากพีทเป็นลูกพีทก็จะได้ชื่อของเราในวรรคแรกแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งเกี่ยวกับตัวเรากันสักหนึ่งบทในชั่วโมงถัดไปนะครับอย่าลืมกลับไปอ่านแล้วก็เตรียมแบบบันทึกอะไรลูกแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยไปด้วยเพราะว่าเราหมดแล้วหน่วยนี้คำกลอนสอนใจเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ขอเด็กๆไปทานทุกคนต้องทานทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีอ่านใบความรู้มาให้ดีๆแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคน
2: พ่อ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: นี่ค่ะ
1: ในรายการ Eco-Learning with ราชคุณสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: หรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โห
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่1นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การบวกลบคูณหารระคนมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันนะคะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาเด็กๆคะยังจำสถานการณ์นี้ได้ไหมที่ชมรมจิตอาสาของโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ไปเก็บขยะแล้วนำมาขายจะอยู่ในใบกิจกรรม 2.12 นะคะในขั้นตอนนี้คุณครูปลายทางอาจแจกใบกิจกรรม 2.12 ให้กับเด็กๆได้เลยนะคะในใบกิจกรรม 2.12 จะมีตารางแสดงราคาขยะแต่ละชนิดละ1กิโลกรัมนะคะก็จะมีตารางแล้วก็สถานการณ์2สถานการณ์ที่ไม่ครบถ้วนนะคะในใบกิจกรรมนี้ข้อที่1เด็กๆปลายทางจะต้องเติมสถานการณ์ให้สมบูรณ์แต่ก่อนที่เราจะเติมสถานการณ์พร้อมกันนะคะเรามาดูตารางแสดงราคาขยะแต่ละชนิดละ1กิโลกรัมก่อนตารางนี้จะมีชนิดขยะทั้งหมด5ชนิดด้วยกันเริ่มจากกระดาษขาวดำขนาด A4 ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่คะ5บาทนะคะกระป๋องน้ำอัดลมราคากิโลกรัมละ29บาทขวดแก้วราคากิโลกรัมละ7บาทหนังสือพิมพ์ราคากิโลกรัมละ10บาทและกระดาษลังราคากิโลกรัมละ3บาทนะคะเนื่องจากเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องตารางทางเดียวไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านตารางทางเดียวแบบนี้ไม่ยากเลยเด็กๆคะสินค้าชนิดใดราคามากที่สุดคะกระป๋องน้ำอัดลมนะคะราคากิโลกรัมละ29บาทเลยนะคะราคาแพงที่สุดเลยต่อไปค่ะจากสถานการณ์นี้เด็กๆสามารถเลือกมาได้1สถานการณ์เพื่อเติมข้อมูลให้สมบูรณ์สถานการณ์นี้อยู่ในสถานการณ์ที่2นะคะเด็กๆอ่านสถานการณ์พร้อมกัน1 2 3เติมอะไรลงไปดีขายแล้วก็ได้เงินกี่บาทแบบนี้นะคะจากนั้นและขายแสดงว่าที่เราต้องเติมไปเราขายของกี่อย่างคะขายไป2อย่างนะอย่างแรกคือขายแล้วก็ได้เงินเลยอย่างที่2ก็คือขายได้53กิโลกรัมขายได้53กิโลกรัมนะราคากิโลกรัมละเท่าไหร่เดี๋ยวเด็กๆจะได้เติมลงไปนะคะชมรมจิตอาสาขายขยะได้เงินทั้งหมดกี่บาทและประโยคสัญลักษณ์ให้ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเติมส่วนที่ขาดหายลงไปได้เลยเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเด็กๆปลายทางทำไปพร้อมๆกับเราด้วยได้เลยนะคะมาดูสินค้ากันสินค้าที่